0: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการมีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเดินครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วง พื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ดจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่า การเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.เทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6ต่อ2และ2ต่อ2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์กอริชานี่6ต่อ2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมณัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออก
1: หน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนของภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
20: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
21: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีสภาพปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
20: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
21: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมสักพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
20: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
21: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
20: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกนี้ในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับ ใช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
20: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
21: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
20: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
21: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 5-6% นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1ที่การในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนสียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนบุญวนเขื่อนศรีกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
21: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง
20: ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
21: ครับสวัสดีครับผม
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand ZeroDropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
22: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
3: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ร้อยละ 19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจา ART การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
5: ตอนนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
4: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
6: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1 หรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเบเนฟิตเตอร์ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
4: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่มเจนซีจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
25: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่มเจนซีเฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่มเจนซีที่ ติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
7: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
25: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอดีมาโยฮานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอดีเนอวิเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยฮานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูจิงลองเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาโกเชโกลาตาพอเดอเฮลวยชอบาเมคอติบัทยาวาสิจอนเนเมยอนอนาเดญาจอญางาลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะชิงเมโมแกรมฮอลอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิโอโยฮาอัจฉังมาเลชอชิญานีชกอมบิโลกเอสนากงมาทุจิฮวยฮอทุจิกามิชาอัจเวยายังและทุเมอสิญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงางาปโยดามอดนากาติโกจำยอจำยอนุมานากงนาลูอดนากาติสุมญีสุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือญีอะเดคายาโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ่อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยางอายุยิ่งนากาสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีกูจำยองโอเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงาอายุยิ่ง
5: ma ze ge nya wo she shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma sung kha
7: kwa kwa
6: nyo jong
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

اصاب ها ودوتا مده يني مي خان يا يوغا نالو نه لا ينيو ينيو نيمسا يلا يسا نالو تانجو لوه ينيو يوغا نالو نه فايا تانجو ميا ينيا لا اصابا هغا ميو مودو نه لا ينيو ميو مودو نا خاني سطحاني ويتايو قرجاي سيئن هن براتيه تاي جوا چيانگ ماي سمدن نان براجا سمپان تي سام เรากรมประชาสัมพันธ์แล้วคู่กันเนี่ยเราเลยเนี่ยเนี่ยมาขอไปในมาเอเฟซบุ๊กขอไปในมาเออยอนเนาะนาลูกเฮลเวทอนจุลามาเดเยเนี่ยเดนาอันนั้นที่น้องมาจ่ายเนี่ยเนาะยอดจีอ่อเทลโลยเจียเนี่ยรัฐบาลไปในบินนาเออมังเงินนาเราเนี่ยเธอมีเนี่ยยอนเนาะนาลูกเฮลเวทอนจุลามาเดเยเนี่ยเดกามยอมมุดดูเฮน่าขอเนี่ย อ่ะเดือนนั้นตาดอแล้วดอตัวรู้ว่ากูช่วยเจ็บยังนี่ย้อนหาไอ้ยามเราคุยย้อนหาคนรู้ว่าไอ้ยี่นี่ทนจุลามาไอ้ยี่เนี่ยเราทำไม่เนี่ยไอ้ยี่เนี่ยเรานั่งการนี่คนรู้นะหันยามไม่ได้ยี่นี่เฟซบุ๊กไปในนั้นหามาเอ้ยยี่นี่ถ้าก็เฟซบุ๊กไปในนั้นหามาเอ้ยเราอย่างนี้ว่าคนเนี่ยติดต่อพลานานว่าถ้าก็ง่ายยี่นี่เนี่ยทนจุลามาย้ำเราคุยเราถ้าก็ติดต่อพลานานไลฟ์สดแล้วคุยเธอจะมา เย็นเนี่ยที่มีเนี่ยล้อถ้าก็ถ้าพอในขวานี้นะหันเนี่ยล้อยี่เทียนในสื่อได้นะหาเล่าเนี่ยล้อยี่เนี่ยไอ้นิมสหายมั่วสิเลยแล้วน้าเราเลยนี่ถ้าก็กดติดตามแล้วคงอาเดชชัดแท้มาเด้แล้วเราเลยยี่เฉื่อเท้าเนี่ยล้อนะหันยังไม่ยอมนอนหลุดคนละง่ายยี่เนี่ยทนจุลังเงี้ยเราเนี่ยง่ายติดต่อชมยันที่โป๊ะแพ้ก็เนี่ยยี่เทียนนะทนแทนยาพายเราเนี่ยง่ายถ้าก็ติดต่อชมยันนะ โอ้คนเล่าข่าวแล้วก็ทำมาเด้ก็จะกาเอกาละงานในนี้คนเล่าข่าวเอเกินน้าล้อทุกเรื่องก็ทำมาแต่ก็ชดใช้ทันยาแม่เย็นเนี่ยล้อแต่ก็งานเย็นเนี่ยทนจุลังเงี้ยงานในเหตุการณ์รัฐบาลก็กอมแอเย็นเนี่ยก็ต้องเชื่อก็กอมแอเราอยู่มือจะชาดูก็กอมแอเราเลยเย็นเนี่ยเหตุการณ์พอในจะกาเอกาด่านในนี้เป็นสิบปีก็ยังน่าหักเกือบหายห้องในเธอก็คอยเหตุจะกาเอกาแต่มังเงื่อ เราเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยแบบเจาะเลยยานาหาดาผาเราจะชักคนนี้ปีนาหาดามาอีนุ่งเราในลีอายามเย่เราตาเชสีเพอเราโยมยาหาเนาะคนนี้โยฮาก็ดูแลหุ่นเจียนเนาะเราจะเดาเนาะกับมุดอีอายามเราคุยคนนี้โจดูเราเลยเย็นนี้เดี๋ยวนายย้ำจะขอโทษโลเดี๋ยวนายก็จะย้ำจะขอโทษโลเราเย็นเนี่ยเกิดยิ่งเมื่อเช้าเราคุยคนเนี้ยเราเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยกับบีเนี่ยมาเย็นเนี่ยเด้อ ถ้ามีเนี่ยรอเย็นเนี่ยที่คนรู้จะได้ไหมเนี่ยเออมาดูคนนี้เหงาล้านนะคนเนี่ยเย็นนี่เนี่ยอย่าทนจุลาก็อย่ามึงละอย่ามาคุยฉลาดมีเนี่ยเหงาล้านเนี่ยทนจุลาไม่ได้เย็นเนี่ยเด็ดที่มีเนี่ยที่เที่ยวโลกกับบีบีจะได้ไหมเถอะเฟซบุ๊กไปเนี่ยแม่รอเย็นเนี่ยถ้าก็ติดต่อไปเนี่ยแม่มาข้อไปเนี่ยแม่นะฮะลูกนะคนเนี่ยสมบูรณ์อะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์บีอะไรเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอมึงก็นะคนเนี่ยนักการพันในคนนี้เนี่
to jaga ega ne pawe ya de ye nye de to ga mina uti ya patan jura nga ya jaga da ne lo ye nye to ga nyum jeha mo lo acho ne mesi bisi wa ne lo ye nye acho mi khan ga bimu nye ma jere mesi bisi wa ne nyum da no pa chan le aya la do pe jo ga je ye nye lo ti to ha pa ne mo ne cho cho ga jong le ne lo nye sa ta sum ye de ti ana na kha nya sum se lo ni se jei ni lo sum thoro lo mesi bisi wa akano nga jaga aga tano ne nya ye nya ye nya ya ga na khone holu ga ko ga ko be lo ji nya pha le de ye nyo de hole tho ta ma ngo yo mya ko le hum tha ja ma ye nyo ro ta ba ho pa ga ko ma ba su ri kan heng ra tho ma nyu ga ga ko le nga le wa lo ni lo ti mi le chan te ne na ha da nya me de e ti kholo jo na ma ye nyo ho ga ne na na ye nyo ano do me ta ne ma ye nyo lo nim so her guy you know ton jua de ye nyo de a de a ka anana ya tina chala nga de ye nyo blausi na kho nia ye si lo ye nyo a kho na ma ti kho nga de thai anana ina one foot le me ye nya lo anana anonga blausi na sing ha khom le khu si de a kho na kho na ni pha nga ya ko chho go nga ye nya lo hna khoto la to la ye ni ne thon ju a ga nim sa a ya ma la kho de ye ni de a pia bot ya na la nim ho le mu ane ho de jana halu na kho ne
จะคือต้องคือหลอดเดย์รออยู่วันนั้นหรือว่าเลยอย่างนี้หัวกางอะไรก็กลัมถามมายาบินาหาดามินนะรออย่างนี้ต่อชาติบิ้มแล้วพนักหาดามาเดย์อย่างนี้เดออดอดอดเนเชอร์ต่อช่างอ่ะอย่างนี้รอเนธาเนเชอร์ต่อช่างเมเดย์อยู่วันนั้นหรือที่คอลเวลนะฮะเบียดามาอย่างนี้

ทนาลอยนี่ตัวชาติใจทิบยุ่งยุ่งสอกาอย่นี่นะยาถอนจัวไอยำเฮลาเขียวพอเนี่ยบินาหัดาเราเลยนี่อดเนี่ยชาตัวชางาเด็กนี่เด็กตัวชาชมยาเฮก้าหุ่นนะเราเลยนี่เนื้อตาแล้วไงยี่นี่แล้วก็เฮก้าพอเนี่ยบินาหัดาเลยนะฮะเบียวดูล้อยี่นี่ก็จะนับไปแล้วเนี่ยนะฮะเราอย่างนี้อุดมธรรมเตยยุ่งห้องมาเข้าไปเยอะเนี่ยนะฮะแม่เฟซบุ๊กพอเนี่ยนะฮะแม่ที่ต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะแม่เราเลยอย่างนี้งานเนี่ยที่เขาเล่าจะได้มาอย่างนี้เหรอก็เนี่ยนะเราอย่างนี้ก็ก่อนเริ่มทำจักรด้านเนี่ยเดียร์อย่างนี้เดียร์อีนอนะขอนี่อันน่ะงานเนี่ยก็แล้วแม่เนี่ยอย่างนี้ถ้าก็อุ้ยอุช้าชอบเชื่อพอปานเนี่ยเราอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและคู่งานเดก้าดีเจ้าหนุ่มยุ่งเช่าเช่าปลาล่อหัวล้องงานเดและจักรเอกาเหลือเธอล้อเลยนี่ย้อมมาในจักรเอกาก็ดูนะขอเนี่ยอันนั้นก็สิเย่เจี่ยเนี่ยเขาสมน้อล้ออาคานุสอนเนี่ยลาตาหอบปางานเนี่ยยินนี่อาเดือไทยมิขอเนี่ยลาตาหอบปาล้อยเนี่ยไทยหอบปานะเบอร์ภาคเหนือและคู่งานล้อเต๋อเขาก็พอเดย์เย่สอนเนี่ยเย่เมียเหลือเดียร์งานเจี่ยเนี่ยล้ออืมอันนั้นเยเลียก็ตุงอะไรในนั้นขอเนี่ยกูเชื่อเนี่ยเย่เชื่อพิมกันนี่แหละเลยเยเลียงานเจดีเนี่ยเดเจริญเนี่ยลอยเนี่ยยมยาก็ขอนี่เธอเนี่ยมิฉะไม่ได้เลยงานเจลอยเธอก็มีหน้าอุศรเนี่ยขอเนี่ยโดยหลวงพ่อป่าลอยเนี่ยรับบาฮือเลยงานเจลอยเธอก็โดยตะกอฮือเลยรับบาฮือเลยยมยาก็ยิ้มสาลัวงานในเย็นนี้แต่ก็เกลียวอันนั้นก็สิเย็นไม่งั้นจะพยายามจะงั้นจะได้เย็นเนี่ยเดี๋ยวมิฉะนั้นเบลก้าแม่เราต้องก็คือเรื่องเราบางเรื่องก้าแม่เราในเย็นนี้เธอมีในเย็นนี้อย่าพอนารู้ว่าอีจ้าเราได้เย็นเนี่ยเดี๋ยวจะจ้านารู้ยาชาลูดูไม่งั้นจะเราเย็นเนี่ยงานมันดูขอนี้จ้ามาเย็นเนี่ยจ้านารู้ยาแหลมทำมาก็ขอนี้ให้เราที่เราคุยว่าเย็นอีส่วนนี้เย็นเลี้ยงเนี่ยเราบังคือเลยนะอากูพอเจ็บพ่อเนี่ยผังอ่ะมีอะไรจะรู้อยากถางอ่ะเลยอยากเจอหน้าลูกเล่มทัดจิมาเย็นเนี่ยเหรอเจ้าหลังเงี้ยปู่อารู้ว่าเนี่ยเหรออามืออาเซเนี่ยเราพิวไปก็น่าดีอยากเจอเย็นเนี่ยมีอะไรหุ่มมาจ่อเอี้ยเนี่ยอยากเจอพ่ออยากเจอหน้าลูกก็เงี้ยเย็นเนี่ยที่มีหัวล้วนมาอยากสาพายเลยงั้นขอเนี่ยเจอหน้าลูกเราเย็นเย็นเลยเนี่ยเราบังคือเลยนะอาจจะรู้อยากจ้องอะไรเล่มทัดจิมาที่มีอะไรเนี่ยหัวล้วนยาเลหุ่มท้าเย็นเนี่ยรถที่อันน่ะรอเย็นเนี่ยมิฉะนั้นจะเลยเนี่ยพายก็จ่อเดิมมาเอ๋รอรถบังคือเลี้ยก็จ่อเดิมมาเอ๋เดี๋ยวเนี่ยมิฉะนั้นจะเลี้ยเธอยุ่งนะรอมาเอ๋ยังไงเนี่ยเย็นนี้ที่จอมจะห่อขวานเนี่ยรอเย็นสนิทเลยเนี่ยรอเย็นใหญ่เลยนะขวานนี้มิฉะนั้นจะขวานนี้จะเทเลเนี่ยเธอมิเนี่ยอุศรุจีอุเย็นสอนเนี่ยเย็นเงาล้อนกันเนี่ยเย็นนะยาจังงานเนี่ยเย็นนี้เสียใจยอมยันเอื้องอ่ะรู้แล้วเราเย็นเย็นแล้วเราเย็นเย็นเสียใจยอมยันเอื้องอ่ะรู้พี่บาลตาป้าเดือดเรากำมังขากระขวางี้เนี่ยคือกำมังมีอารมณ์แล้วเราเย็นถ้าที่ป่วนนะตัวตกลงบาบ่ชงลบามาลุ้นแล้วคือเรียนยังไงเทียเย็นเย็นมีชาขอบยาเรียนยาเราเทมีเนี่ยยาจ้าเดียเย็นเดียเย็นเราอย่าชงเทียเราแล้วก็ก่อเหาะพองานในจักรเอกกรรมเอเลจักรไปในจักรเอกกรรมเอยังไม่ชงเทียในนั้นหายเย็นเย็นเราเราย้อนพานะย้อนพานะเดี๋ยวเรามาเย็นเย็นบิชินะในจันยาพายเลยจักรเอกดูเลยในบิชิบิการแม่เย็นเย็นล้อถึงแม้เย็นนี้เท่านั้นมุ่งจะขอโทษหัวป่าในเรื่องเจ้ากันเราเห็นหัวลูกก็ก่อนล้อย้อนพานะก่อนล้อมีชาชีพคุ้มกันเราเนี่ยหัวลูกก็ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ไม่มีสิ่งแล้วหัวลูกจะยังไงเดี๋ยวมันเสียจักรเอกก็ทีวีหุ่มมาข่าวหุ่มมาโยข้ามาหัวล้อพอนะคนนี้ละครแล้วคุ้มกันเราเนี่ยอยู่ให้เบียดแต่หัวแล้วเราเย็นนี้ถึงแม้เนี่ยที่ป่วนน่ะก็เจอก็ก็โดนเล่าขวานี่ยี่เนี่ยมาเทมิญะรอเหรอมาเทมิญะนะขวานี่ก็ก็จาระนะขวานี่เดือขวานี่สาระเทมิญะอายามกันยานะขวานี่เราก็ก็รู้ชนแท้ขวานี่ยอมเหมือนเดียเนี่ยเดียแล้วจะก็ไปให้เขาจัดการเอกาแม่งานเนี่ยเขาก็พอจัดการเอกาแม่รอเทมิญะอยู่กันนะรวยยันยาพายจัดการเอกาได้เนี่ยเลยยี่เนี่ยรอเธอก็ส่วนงานเนี่ยก็กลัวสิเหรอเขาก็ไม่รอดละคนรอสิเชี่ยเชี่ยพี่คนนี้ยังอะไรล่ะดูดูนี่ละงาเดียดแต่มันนี่นะอัตเดือดไทยมิขอเนี่ยต่อไปแต่มันก็ยอมยามเมื่อละคืออัตเดือดไทยมิขอละคืออีจอมพากย์ยาเทียเนี่ยเออหรอที่ไม่ได้หรออีจอมหรอเดี๋ยวจะกันเอกาแต่ไหนในปีสิบกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเพราะนั้นขอเนี่ยอัตเดือดเบลกากอเราเลยเนี่ยนี่น่าจะนี่ก็ที่ก็
hoga ko na yu shua ye nyine ton jura nye ne ti ta ho pale na halu don jo me ya ne ta ma ye nya lo nyum ji ha mo pa jo yo mya ga danu cho ba ne la se le me si bi se nya le le lo cha le a ya ga do pe jo nga je de ye nye de a ga je ga ko me si bi se le le na kho ne a ta ga cho mi kho lo canada mi kho iceland ko mi kho ga bi mi nya ma de le cho cho la ne lo sa da yu le ti chu sa ni te bi o ga nga je inyum na lo ni o me mi ani ho ga me se bi se o de na kho ne a a kho ni chen a kho ne lo sum chen a kho ko ni ya gu de nga ne ye ni lo a me se bi se ne sa da bi la ja tho na inyum lo ti ana na kho ne ni che ni se go mu ba ne lo ti ana sum chen a mu ba ko ni me se bi se ne bi la ja de do nga je de ye ni de ne a ga ko jump ma e lo modo go je ma e ka sa ga ko lo ho bi ji pe je na lu lo ho lo nge ke nge ke e ke e ke lo ye ne sa da yu ne sa sa ing ya he ya ye an no ko la nge ma ya ye le ke nga le ye ni lo ho nge no a in ya me de la e ga ne sa sa ya e ko la ke nge no na ko ni ha ti su sa ni te bi we la nga ne ye ni Toga, Lamani, na, Tone, Cowbo, Tartan, I don't know. Toga, my follow up, Tia, Lloyd, Togana, Canang, yeah, now, Honey, I do, Tia, Male, Lloyd, the Gabriel's at home, no, Gum, you, my name, my do, my new man, Law, a chance of that panda, Lloyd, Johannes, Sedajim, Talado, Tolu, Lemuane, Lloyd, my day, Law, Gacko, Jada, Sanya, Messi, BC, and Sedas, from Gio, Lloyd, Neo. Inu? Tega jeha mo te kho ne ko chu wa do ga je de ye nyo de ga mi si bi si ne sa da ho no bi ra ja lo na lo ye nyo to ga jeha mo ma ngo de kho ne chi ni a do ga je ha je la nge a na ni nge no ne me ne ni na a no nga nge no ko la nga ne ye ni nya da la ma si lo do to lo ge ji nge ye che ti ga pyo pa su mi ya la ko nge lo nyo to ga te de bi la ja de ni che ye lam ba do pe ko ni sa nga je ye nya lo he lo si che ye che wa ti ga sum che ba le ke nya nga le ni to da ni bi si bi si mi ne lo ye ni o to mi ne i nyum da no ho pa kho ni ha ho ga i nyum na ga ko mo cho te lu ma de a ye ni le cha on le no wa le nga te ni ni mi na ye ni ti a na nyum ho ga ya ga le o nga kho ni ti a ma de le lo ye ni o ho ga de ne bi si bi si ne nyum kho ne ha cho mi bi a cho mi kho bi i do ni a ma je le ga le ma ya i do ni a ne se da sum ne sa lu de dano jopo chale nya meje de chale nya meje de ye nya de tiana la ma mani phaya ido ko ne hiba popa iko nya la hiba popa dano ne bin ye tha do ko ne phajo ga je ye nya je mina nga la kana yo ma jo chani la kum ka etga kum ka ta la pa ne ko gu me jo ma ngo mine lo ye nya popa iko nya de ko ne dano ne bin ye ne jo ga je de ye nya de na ha ga do la me nya ni ho aji mine ho lo bi bi se da bi la janya ga du nga le la me ma ma ne ka na yo la lo yo ha yi bi mu ta la mo mi ne a cho mi khong ga jam da kho do i ma la ne ne lo na ta ga ti to ho pa ne mo je ye nya lo ti to ho pa ne yo du ma jon che pa a cho mi khong so do nya ma de ba ji si yo mya ni a ba la si pe ya nya ni jo ne nya ma de lo ga bi mu yo to lo ni ho lo wa mo ne lo ta ga ti to ho pa ne mo ne jong le ne ola pa le mo ne jong le ne la ga ko di ye ja le ne na ha ne sa sa ya ho lo me si bi se ne sa da bi la ja nga ne ye ni te mi ne lo le ye ni ho lo ga ko ye ni o ye mi ga ko ne le je me ye ni la de ta mi ho la ko jo ko ni a ti jo me da la ja le la lo ya cho mi ho i do na ga ja mu ja i ma le le ne de ko ni jo lo ye te mi ne lo ho lo ga i mo na นั่นเลยนี่ถือว่ากรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกพวกนี้กรมการจัดหางานหรอถือว่ากรมการจัดหางานไปเนี่ยเงี้ยช้อนเนี่ยขอเนี่ยเหมือนอะไรถ้าอีเจียบริษัทพ่อมาม่าเนี่ยพอถ่ายตัวขอนี่จะไหมขอเนี่ยบริษัทมาม่านี่จะงานรู้มาม่านี่สรุปงานรู้แล้วถือว่ากรมการจัดหางานเขาปานนะหาอีเจียจอมแม่เนี่ยหรอช้อนเนี่ยให้แล้วก็ถ้าจังไรจะได้เนี่ยได้ที่ต่อเขาปะในแต่เมื่อเหรอฮัลโหลมิสซิสซิจ่าเหรออุบานในแม่ยิ่งฮัลโหลจะหลังลอยยิ่งเนี่ยเธอในอีกครั้งก็นี่ละก็ในฉลาดล้อล้อฟิบูฮูมันในยามอล้ออันนี้ที่ต่อหัวปันในคนในพยามอยิ่งเนี่ยล้อเธอมีในยิ่งนี่ถ้าจังเลยสิเจดียามอที่แต่ล้อที่อันนั้นอิหม่อนูมาจามีในล้อยิ่งเนี่ย
a chọn hai ai rồi chọn lên gì này lo liền nhà chọn hai ai rồi sẽ đáp bị này từ từ anh sẽ sai nghe hồ loa lo mà giờ ít đồ lo nhưng mà giá cả đọc phải cái lời thở mi nè lo gì nhà chứ mi nè hơi ga hơi cọ nà khó này gì như vậy nó lùi giờ nhà phải lâu giá cả ai cả đã nè nè à bị gì bị cả lời đề gì nhiều đề hơi nà khó này hả giờ phải cái cái cọ ngay này gì như những tiền nà họ nói chở lại được mỏ nà khó này giờ nhà phải lâu gì như nãy giờ chỉ có gì nhiều gì nó nà khó này anh nó ngả lo mi nó nè ngả thì gì nhà lo anh nó ở ngả cổ gì gì hơi cái chế mà mượn là khuyên nà เราอย่างเนี้ยถ้าการเชียงใหม่มรดกโลกและคู่เธอเลเจลุงอะไรอย่างเนี้ยมีขอเข้ามาจะมาเหมือนลาซาถาพาเออมีขอแล้วชอเชดัวและงานเธออย่างเนี้ยก็พออย่างที่ก็เออดูอาชอมีขอในลานในยุ่งชอเชียไอยามอลาหัวจะลุงอะไรอย่างเนี้ยเดเชียงใหม่มรดกโลกไอเธอมจังและเลเจผมรอลาซาถาพาเออรออย่างเนี้ยถ้ามีเนี้ยอันนั้นยังก็เนี้ยถ้าการเป็นเสื้อยุ่งไม่ยังมีก็好嘞啊得也牛啊这个那哼那好呢老也牛真呀那没活把个度那好呢拉萨塔帕个也提摩来拉超好呢拉拉都得个拉米拉个提也牛个这么摩拉回得也牛的那明天和那好呢你们个阿当贝尔也和拉回咯也你那同居来咯这个阿个大年呢啊 ，BC Biga， 马得也尿得，然后干老呢，老也尿到车，体表来，怕那哈达马也尿。

0: À, thế nào khỏi nên ta chá cháy chì bìm lo hình sở gà yên như nè thông dưa ai dạm hờ là khó yếu phó nè yà nà hà đà yà nà hà bió thì anh nhu gò gò gò nà hà lù nà khỏi nè yà nà hà bà đô đề yên nhiều thật gà đò chá gà lo yên như ai dạm hà gà nhau lù á yên như phó nè bì nà hà đà mà đề yên như đề nà lì thị lạ là khó lo yên như thật gà nè yếu mò khó yếu dì yếu khó nà hà nà lo yên như เธอเอเอ็มเอฟก็ก้าขอนี่นะฮะไอ้เยี่ยนี้เอาเมียมยานี่นะขอเนี่ยตัวชาแต่พอไหนไม่เยี่ยนี้หรอเขาก็เยี่ยนี้อย่าอยู่เบี่ยงเลยนะฮะดาพายแล้วเราเลยเยี่ยนี้ขอเนี่ยเขาก็เขาเดือดนะเราเยี่ยนี้เขาก็ตัวชาขอเนี่ยพอไหนบินนะฮะดาไอ้ขอนี่ตัวชาพอไหนบินนะฮะดาแต่บางเงี้ยเยี่ยนี้แล้วก็ต้องเฉยเจเยี่ยนี้อากาศเกือบพายเราเยี่ยนี้เธอเยี่ยนี้เนี่ยแล้วทำอะไรพอไหนจะก้าไอ้ก้าเหอไอ้เยี่ยนี้อากาศเกือบพายเราเลยเยี่ยนี้จะมีแน่เราตัวช้าขอเนี่ยเจอนะเพราะเนี่ยเราที่เป็นยิบยุ่งสมยุ่งในเพราะในบิดาหาดาเราก็ก่อขอเนี่ยเนี่ยจะก้าเอ็กซ์ดานในบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดย์จะมีแน่เราเออฮัลโหลก็ก่อก็ต้องเชื่อก็ก่อเยเนี่ยน่าหามอนาอยู่แล้วนะลูกฮัลโหลเรานาฬิทีละงั้นในอุศรออุจีทีละและฉันแทนในน่าหายามเดียเนี่ยเดย์อิสราเอลเป็นยามาคุยขอเนี่ยมีก่อเยจะก้าเอ็กซ์ดานในบิสิบิกาดานในมันในเนี่ยทีนี้เนี่ยการนี้ก็สมควรจะงั้นสิเนี่ยเรานิมสอยการเล่มฐานในจักรเอกาเนี่ยพากย์เลยหรอทีนี้ก็ขอการเล่มฐานเหรอพระจักรเอกาด้านในเนี่ยเดียเนี่ยเดยิ่งเราถือการบริการแห่งร้านได้คู่ก็ขอเมื่อเราเลยนี้รัฐบาลของป้าเราที่พบพระชดเชยในลาเซเลยมันไม่สามารถเลยเลยดอกจับบีเลยเราชอบการยืดอุทธรณ์ในคู่งานเราในนี้ลาวาก็เลยทางอาเจเนี่ยลาอาเจนี้เราเลยเนี้นั่นเป็นอย่างนี้นะที่ป้าปานี่ดอกแพงอ่ะเถี่ยนี่ลูกก็โลเคอร์ก็จังเหลือย่องอ่ะเจเดียเนี่ยที่โปชอเช่นในลาเซเลแล้วเนี่ยโลเคอร์ขอนี่เออคอแล้วที่ก้านำมาพายุมาเลยแล้วก็อยู่อีมือสีแล้วเนี่ยน่ะที่อนาโลอ่อนเจมาแล้วขอเนี่ยชมเนี่ยมาพังอ่ะสีเลยงาโลมาพังเงินมาเลยและจังเหลือเดี๋ยวขอนี่จ่อถึงมีเนี่ยเนี่ยยุ่มนะขอนี่เนี่ยใจเนี่ยสีเดียเนี่ยเดียลูกก็ไอ้เกินนะขอเนี่ยโลเคอร์แล้วเลยนี้อาโคเชงอาโคเนี่ยเราต่อไปยืมมาเจ๊งเงินลูกเคยนิ่มหนีก็จะนั่งมาชมบันไดเดลทางอาล้อเทอติก้าลอยเงี้ยเชงอาโคเนี่ยเราต่อไปนะเพื่อมาพักยืมมาเจ๊แล้วพักเกิดดังอาเตยนุ่มนาเดหนีก้าติก้าเจ้าเจ้านะคนเนี่ยมากืนเนี่ยชมบันไดมาเจ๊ติก้าแต่เจ้าล่างและสองงานเนี่ยเย็นนี้ล้อน่าโลล้อชนรถไถหุ่มมาแล้วคู่งานเลยนี้ย้ำจากขอตัวก็อยู่เมื่อเท่าไหร่มีเชือกหัวเนี่ยละต่อป่านะมาซ่อนเนี่ยเรามาจ้าและซ่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาเจดีเนี่ยเดียวเดี๋ยวขอนิ่งเราเนี่ยสบู่เจียาเดียวเราอาโคมีอะไรเนี่ยเราก็สอนน้องหุ่มมาเจ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสบู่เจียาเนี่ยมาซ่อนในชาวบ้านเนี่ยเราเลยนี่ยมยาเจยุ่งชาวบ้านเราเนี่ยจ้าง่ายเดียวเนี่ยเดียวทีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็กองหุ่นนะเราเลยนี่เขาเข้ามาเจ้าหน้าที่เดียวเนี่ยเหรอกะบาลานซ์จีเนี่ยก็เนี่ยรอเยี่ยเนี่ยแต่ก็การยืดอุทธรณ์แล้วคั่วเธอทบทวนสิทธิ์แล้วคั่วเธอจะยังอาศัยเดียเนี่ยเดียถึงมีนายเนี่ยเขามาเออช่วยเราก็กองหุ่นจ้อยรอเยี่ยเนี่ยนั่นถ้านั่นเราเยี่ยนี้เยียวยาจะหมดมีอะไรแล้วนะขอนี่แต่ก็แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐของปานในขอนี่จะเนี่ยมันก็แล้วขอนี่ธนาคารงาก้าอีเนี่ยขอนี่จะเนี่ยไม่เดียการยืดอุทธรณ์แล้วคือขนาดเดียเนื้อที่อ่านมามันนิสาเนี่ยมายาเกินยาง่ายเดียโดนแล้วนะขอนี้จะยาแต่เดียขอนี้เรียกเขาโลแม่โลเคอร์นี่ก็สมกาจะรอโลเคอร์อภิเดียแล้วคุณแม่เราเลยเย็นนี้เคยสนใจให้สนใจงอข้อยาที่เดียจานนั้นมาอีอ่อนเงี้ยเย็นยาเรามายาเกินเดียให้นาเราเย็นเนี่ยมามันนิสาเดินแต่ชอบบากเกินเดียและถ่ายมีเราที่อ่านให้สุดาจะรังเงี้ยเราเย็นเนี่ยยูเซงอาเซียนโออาลามเนโรยูฮามาจิลาโคทาทาโดเอพระเยี่ยขอนี่มายาเย็นยานุ่มแบบชอบแม่บินเนโรเจ้าขอนี่ร้อยเย็นโยอาอะไรยาหมดเนี่ยเรามาเชียร์สตอยดูจีเนี่ยใจพามาเดเขาเรียกมายาอย่างอ่ะเดเย็นโยเดถึงมีเนี่ยร้อยเย็นโยมามันนิสัยเดนะขอนี่ก็กองหุ่นจ้าแรงอย่างอ่ะสีเดเย็นโยเดแล้วจะกะเอกะได้ไหนในบิสิบิกาเลเดบาราสิจิเงะก็นี่เดเย็นโยเฮ้ยนะขอนี่ที่เกาะล้อน่าใจที่ก็เย็นเนี่ยร้อยเหยียโนเฮงเงี้ยโนอันยูยูหุ่นนั้นและฉลาดอันนั้นงาเดียเย็นเยียวอ่ะก็เจ้าโนอะไรแล้วโนขอเนี่ยวันก่อตั้งลูกเสือสำรอง และขั้วอันงานเถี่ยเนี่ยลูกเสียสามรองและก็นักขอเนี่ยสมบูรณ์โยยาลอยอานาลูเวลอถึงกาสมบูรณ์โยดัวยาจอเดินนะลอยเนี่ยหัวสิญญาแม่เนี่ยลูกเสียลูกเสียอะไรทะเลาะเลยนี้งานขอเนี่ยลูกเสียสามรองและก็นักขอเนี่ยปอนปอสามปอสี่ปอห้าปอหกถึงได้ยินแม่เย่เนี่ยงานยืมเงินมันจะทายเนี่ยเดน้าลูกเสือสามมันแล้วพ่อจางอะไรเถอะพ่อห้าพ่อหกเยาลูกเสือสามมันแล้วน้าสามมันรุ่นใหญ่น้ามอหนึ่งมอสองมอสามแต่ก็ถ้าโดยเจ็บแม่เถี่ยเนี่ยไอ้เราเขาลูกว่าจางอะไรตามาอย่าจ่อเด็กคนนี้แล้วเนี่ยอย่าถ้าก็สมบูรณ์จะเล่นงานแล้วความลูกเสือดูอันเราจะแม่เนี่ยไม่เกิดแม่แล้วเนี่ยนี่ลูกเสือสามรองแล้วพูดถึงน้าคนนี้ปอสองปอสามปอสี่เจ็บแม่ว่ามันเงี้ยนะเราเนี่ยถ้าก็อุโคจานเนี่ยเราเนี่ยสภาพก็ของเราไปแล้วยาจ้าจานเนี่ยนี่ยาปากเราเลยนี่เฮ้ยน้าขอเนี่ยเธอเนี่ยอินอันต้องเป็นน้องแล้วก็ได้งานเดียร์เนี่ยเดียร์อันเดียวไทยไม่ขอเราคนน้าเราเนี่ยอาหูบาเดียวพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หัวปานเนี่ยอันต้องเบิดาฐานเนี่ยเรายุ่มดาหลังงานเดียร์เนี่ยสมบูรณ์จะดูเขาเลยสมบูรณ์จะอยากให้ลูกเสือเธอบินจ่อเราเนี่ยมันนี่น้าลูกเสือจ่อเธอยอมือแม่เย็นเนี่ยแล้วถ้าก็อยากให้มอดัวรอเธอเนี่ยชอบการฝึกร่างกายและคุ้งงานแล้วเนี่ยนี่หลายปีอ้อก็ดูแล้วจอเจาะนิ้งเออแล้วรอเนี่ยน่าวัวกาเราคุ้นที่คนว่าย้อนยานี่เดือดไทยไม่เคยวัวกาก็ดูแล้วเบียจีเมนเนียเดียเนี่ยเดือดลูกเสือเขาป่ารอแห่อายามชนะชอบการเข้าค่ายลูกเสือและพระยาสิร้อนเลยนี้รอลูกเสือเธอเราจีอย่าเล่แล้วขอนี้ยาน่าลูกเสือสามรองนะขอนี้เดินทางไกลแล้วคั่วเธอจะไม่ไหนยิงก็มันขาก็ยาช้อนแล้วดามมาขวานี้วู้อย่าราคาเชื่อว่าดามมาขวานี้ราคาเชื่อเชื่อมโยนเดิมแทนแม่ไม่ในโยหายางรออย่างเงี้ยงาขวานี้อ่ะรอสมบูรณ์จงไงแนวลูกเสือสามรอขวานี้เกล่ะรอลูกเสือสามมันขวานี้เกล่ะลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่ขวานี้เกล่ะอับบูเดนาเบอร์รอยุวกาชาและคั่วขวานี้จอรอเนนารีและคั่วขวานี้จออาหูบานาร้ออย่างเงี้ยเธอลูกเสือมีเชื่อเพื่อนของเธอมาจ้าเหมือนกันยาอย่างเงี้ยแล้วโยหาเราลุยดูว่าแล้วขอนี่ยุ่งนะรัฐบาลปานเนี่ยนะขอเนี่ยมามานี่สาวเดินนะเจมังเงาเดียแล้วเราแพ้ของมาจางงาละอุโคจานเนี่ยถ้าก็เราขอร้องไปรับปากชอบผ้าพันคอแล้วคู่อะไรอย่างนี้เฮียจานะขอเนี่ยเกิดยาไม่เดียแล้วเอ็นยัวทุลุเกิดได้งานในอย่างนี้ทีนี้เนี่ยร้อยเนี่ยเฮก็หุ่นนะเรามามานี่เราพิบาพลามีของเปล่างานแต่ยังเนี่ยขอเนี่ยเดียพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หงนะขอเนี่ยอาเดียไทยมีขอเราคุยยุ่งอ้อหลานเนี่ยอย่าบิดจ่อขอนี่มึงง่าเดแล้วเราเนี่ยทีนี้เนี่ยเราเฮ้ยไงยามเนี่ยเราง่าเดียไทยช่วยหาสมบูรณ์ยาจวนนั่นด้วยลูกเสือทวยจวนเนี่ยเรางานเนี่ยก็เราบ้านเนี่ยเราอยู่ดีมากก็ต้องช่วยอยู่หามาตัวยามยาจียาจวนเกิดเดียเนี่ยเดแต่ก็ลูกเสือจวนเงินนะเราเนี่ยทีนี้เนี่ยเราเลยนี้อีนันนายกอันนั้นที่นางพัชรังอันเดมีคนเดินเนี่ยก็ดูนะวันก่อตั้งลูกเสือสำรองและคืออันนั้นฉลังอันเดและจักรเอกาดานันในบิสิบิกาเลยเหนียวน่าจะใช้ก็คอยยุ่งในจักรเอกาดานเหนียวเธอเหยียดเนี่ยร้อยยุ่งนะจะรังเงาอันตีเนี่ยร้อยเหนียวเธอกะเนี่ยอาสัวมาขาล้อโลอยู่ก็จะอยู่ไปจำผ่อนนะขอเนี่ยสดาอย่าดูมาไม่ได้คุณบริยาดูแม้คนในเทียนมาดูเยอะน่าอินยุ่งนะร้อยเหนียวเธอกะภาษีต่อยเงี้ยเราภาษีจ้อยเงี้ยเราที่คนที่โกที่เป็นรัฐบาลจะเบี่ยงลูกเคยด่าแม่ลูกด่าแม่เราให้จ้อยเงี้ยร้อยเหนียวเธอก็เนี่ยสุดท้ายของยาการเนี่ยเราอาชอบไปวงกลมและคุ้งอะไรเนี่ยรวมมีชีเธอเดี๋ยวมีมายาสีเจดีและเกิดงาเถียงเนี่ยถึงก็สุดท้ายใบสั่งจะจอและคู่ให้มาเยี่ยวเกินนี้มาบีเยี่ยวเกินนี้เราเหยียดเนี่ยถึงไม่ได้เถียงนะแล้วมาพับอีมาแล้วเหนือตัวขอเนี่ยเขาล้มมาพัดจนยางาเดียเหยียดเดียอินุ่มหนาแล้วถึงไม่ได้เราอยู่ก็จะอยู่ไปอยู่ขายย้อเราเดียเหยียดเดียน่าเราเหยียดเนี่ยที่ก้านาเบอร์เรามาหนาเนี่ยดูและพัดยางาเนี่ยเหยียดอย่างนี้ถ้าก็จอกระเจี๊ยบปลาหองเนี่ยเราที่ก้านะเบอร์ห้ามจอวันคู่ห้ามจอวันขี้แล้วเธออย่างงั้นเนี่ยอากูน้องมาบินนาเดแล้วเราอย่างนี้นี่เยแล้วงั้นเนี่ยวันเกี้ยก็นัดตีซุ่มงาแล้วเราอย่างนี้อากูมากูน้องแล้วงั้นเนี่ยอย่างนี้ที่งั้นนานเลี้ยเนี่ยเราอย่างนี้ดันโน่เนี่ยถ้าก็ดันจอไปแล้วซุ่มเนี่ยเราเทฐานะอย่าให้ถ้าจอถ้าอยู่ด้วยเดียอย่างนี้เดถ้าก็ดันโน่เนี่ยถ้าก็ไม่บีอินยันเนี่ยเราอย่างนี้ถ้าก็เนี่ยเราสมเธอเคยแต่ถ้าเธออยู่ว่าพายุด้วยเนี่ยเราพลัดเจนพัดเจนะบ่อสิเจี๋ยเนี่ยเขาก็สะดาด้วยแต่มันเงื่อสะดาเดียวแต่มันเงื่อขอคนในบลาสุ่มสีมาเจี๋ยเนี่ยเรา yai a je nya sada ti ga nga ya ta ma nga pha ban ku ni ti je de ye ni de thlo du du ne che de lo le ye ni te mi ne lo ge nya na kho nya jo pa tha jo ba lo ne ye ni ho lo ti ho lo ye ga jo ga je ma lo ma nai he na lo pho ma na nga lo le sa su ni nga ha la lo ye sa su ni na nya nga le tha ho de ye ni de he go ga jo ga je la ta pa chi chu ho lo i no bi na nya nga lo วันคู่งาโลวันขี้งาโลแล้วถึงก็จะคงอะเถอะอากูนางาโลมากูนางาโลอากูโลบินานางาอากูโนมาบินานางาแล้วก็จ่อโยตีมิเนาโลอย่างเงี้ยถึงก็โลที่พอปาเตบินานเนี่ยเอี่ยเล่าไปบีร่างยังก็ดูได้เลยจ้องหลายงาเถอะถึงก็เทอมนานโลเลยอย่างนี้ถึงมิเนาโลอย่างนั้นรู้ว่าจ้องยังผ่านเลยที่พอพะจักรเอกาด้านนั้นเนี่ยบีสิบิกาเลยเดียเนี่ยเดียขณะต่อต่อรู้เรื่องนิมสอกาอย่างนี้แล้วทันเจอไอ้ยามเฮล่ะคุยล้อจักรเอกาดาเนี่ยเนบิสิบิกาเดเยนิโอเฮก็เลยนะล้อเยนิโอไอ้ยามข้าเจ้าเฮไอ้เช่าก็เลยบินาฮดาเกมาเดเยนิโอเดนิสโอก็เลยมันถ้าเฮน่าคนนี้ถ้าไอ้ยูบุสโฮมาเยอะแล้วงาถ้าเนี่ยดุมก็อาคันเนี่ยงาเดเฮก็เหมือนไอ้ยามข้าเจ้าหลวงพ่อบินาฮดาเนี่ยไอ้ยามเยอะนะก็อีมาล้ออยู่หันหลวงก็เราหิมะเย็นเนี่ยเราถือกาเฟบัวไปในนาหาที่ต่อหอปานนาหาเนี่ยก่อนแล้วก็แชร์ในเราแม่มาข้อไปในนาหาแม่โยกานาลูกเดียอย่านาหาเบียดดาราหรือว่ายังมือจะชาดว่าเราคุยจะดาราโยกานาลูกเวล้อยังน้อยหยอกงานเนี่ยที่ข้อเราพัฒน์จุลามาเดียก็อิมาเย็นเนี่ยอุดุธรรมะ
1: บะมือชื่ออยู่มาดีแล้วนะชุดน่ะมีความเลยแล้วมังเออโอ้ชื่ออยู่เตะบะมือมาอูเลี้ยชะกาเมียเลยญะบาก็เฉมานะโมวะโอ้ได้ยะเฉอยู่มาดีแล้วมังเออนี่มือเฉอยู่มา

nghe bà xã ôi tua la ô lên nó nghe bà xã ôi tua la.

하야 내 후퇴야 뭐 늘어야 내 강자마오 니가 가마 가라온두냐 야바사서 소문라두 โอ้มาโอ้บานึกก็ช่วยชาญาเฮ้มามีอาชีโอ้มาเขาจะย่อยชาญาอุ้งกูหิงเงินเงินมาอยู่เรนี่เด้เซมยาเลโอ้หิงเงิน

马西马耶多佩德尼米泽亚龙马西宁马达乌维军早爱马西尼亚米泽乌军早爱马西米亚青年马西马耶多佩

จะได้หาหนีมืองาเลมาชีเลมาเงยามาโลเอรายาโอเลยเลเดตบยาโลเอรายายามาตอพูโลเอรายาชิเลยเลมาชีมยางาเวโกยิงเอโนเลยอญาเฮเทมยาอิง

我们这边忙啊，我家。

0: 吧，看吧，还是还要嘛要先弄那个嘛啦，那还要拉面，切冬不飘，菜冬菜，嘛要你爱红冬哦，马上不不要。娘阿妈发财的财嘛，没有娘你爱无忌唐拉可惜要娘嘿，娘毛哈米小家我带娘嘞。阿爸哈咪小爸妈咪几配亚萨太大我领啊把小提咪下妈母家
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มดอยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนัก

0: ต่อเนื่อง
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอบูดาจ้า
3: โอบูโชเปอร์
2: เมิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ดอปูแวปากัญญาโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ
8: บาสนาเก HIV เนี่ยสปสชมาจะเปิดดัชเฮียเปยบัญชาบัลเลมากว่าซาเลอร์บาก็ต่อดิเลอร์บาททองปัดละแวซอไม่มากว่าสวีดอสเซียนลอติเลอร์บา HIV เนี่ยตัวสีสระก็ซื้อเกลเวดาเราก็เหตุออเตสีตรอเชดาชาเหตุด้วยออเตสีโซเลอร์สวีโกลบูอามากว่าตาชาสูบุหล่อไวรัสซีดอมากว่าตาชาวันนาโรคซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล้อ
9: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคน มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะหิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์เมื่อพาตีพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาฝ่ายแพโรดเนาะแพเลอวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลอซาตาเชอร์กตอลเลอร์โกคอมือทอชิแกคุยนาริและตุเลอร์อนาริชีเนาะฮาลคอปานี้คุยนาริและตุเลอร์นุยนาริเนาะกว่าดอบเบอร์กันนาดอบเบอร์เซแพเลอวิทยุคลื่น AM ตุกโทลิกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอแกสกอลซาดีเนาะโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกระเซฟเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์ขี่นุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชกต่อเตือนนาริตบุอีโทรศัพท์แฮตโตโดตโจลอซาเซคือกระนาตาซาวีก็ปอลเลบเลอร์หรือพุทธาโพกวาเลอร์นานตามูกระนาซาเนาะและก็กว่าดอลเลอร์ออนไลน์ค่ะอีเนาะเตเตเลอร์เนาะแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะเตเตเลอร์ทิกตอกค่ะอีเดอแฮตโตโดตโจลอซาเซเนาะออมเมียทีเลียมาจันหล่อเนาะดินิซาเดอเนาะแฮตโตโดตโจลอซาเนาะดินิซานี้ตินิยาอีมือเซอร์นี่แหละเนาะมือเซอร์นี่มือนี่มือซอยแย่ละสิงหาคมนี่คือโทยากะยาคือชิคุยเนาะดิเนจาเดอเจเจโจและบุกตือพาพรนุยลิเชมือตาเชกตอนนี้แหละเคลียร์เนาะมือจัตบานน้ำเมียปาเดอร์แกล้ปะตาอมูกะยอกะยอติดแต่เลอและกามาซาดิจะหล่อเนาะตาอมูมาซาจะหล่อกว่าเลอปะพาซาชูชูเนาะดิซอโต้หนูโต้ก่อนเนาะเกตาเติมมือเติเปอร์บากาโต้ก่อนตาเลอมือเดอร์เฮเดนาลีเนาะเดอร์อูดิซอเลอตามือซูมือเศร้าอุทาเลนก่อนเลยกันเลิกแต่คือซูคือเศร้าเลิกก็จะอัตราชมิชโมเลิกนุสุนุซาเดตบาน้ำเมียแกลเกย์ก็ย่อเตอร์บาผ่าเลิกนุสุนุซาระแหละวะแกลเกปลาขี่แต่ก็มาปลาขี่และมีและจะไม่เสียดปลาล้อตบัดทึกกับตบัดพี่ขาวานเนาะดินเนจ้านี่เนาะแต่นี่ยายมาซาจะหล่อมุกโคจัวตาโกะเนาะแม่เมลวิกิแม่เนาะแพลเลยาโจอุยแต่ตอคอเลอร์ตำบลช้างคลานเนาะตาอุคิตาอุคิไม่จามมุกโคจัวเนาะและตอมุกโคจูเดอแต่บ่บัดสิญญาอือภาษีเนาะเดอเฮแต่อือภาษีที่ซ้อมอามาซาดิจะหล่อเดอะแฮตโตโดตโจลาซาเซเนาะอะทุกคนนี่แต่แก่ก็กล้าลาสตับเวอีเนาะและกันาดอกว่าตาซาวีตะเพลคิเพลเนาะฮาเกกันาดอตากระจอกตาบอบะแฮกอดอเนาะเลยละเลเนื้อแอดอเกกันาตาซาวีและเพลเดอเคยกันาเคลียวเนาะตาเชกตอแม่ครูบคิรนีเดอเนื้อเกเฮลคิระบอทอดเซลบอเนาะที่เนจ้านี่กันากว่าตาซาวีเลอเวนอรินอัตตะเพลดอคีเปิดเปลือกเวนอนาตาซาโอนาดิดอลเลอร์บาลีนาเดียเนาะและกันาสกอกกาเนาะ

No, que te vedali tasawi, no tasawi le Bali nada ya, no fenona ata. Hake kenado tak kecoh baka de le kelisawa krom utuniyom bithiya, no tininya i ama kwa weda cah to le kunari goko tatininya le tu le kunari le goko ni te weda kocote tako pada pa pak dunga no muko kecu di kuci persen judo batato le vi mehoso vi kime vi ceng รายเวลำปางเวพยาเวแพร่เวน่านเวอุตรดิตเวพิษณุโลกกระดาลวีเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่ละภาคอีสานจูวดามิจิเปอร์เซนอาร์ติกิจูพะเลเวน้องคายเวอุดรธานีเวสกลนครเวกาฬสินธุ์เวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญกระดาลวีอุบลราชธานีก็จะแต่ละตพพอจูวดาคือจีเปอร์เซนเนาะจูโดบาตตอดิซอลเลอร์เวนครสวรรค์เวลพบุรีเวสระบุรีเนาะเวพระนครศรีอยุธยาเวกัญชนบุรีเวราชบุรีดอลเวนครปฐมเนาะแล้วก็จะแต่ละก็เวดาภาคตะวันออกจูเวดาคือจีเปอร์เซนต์อาร์ติกิจูเพลเวนครนายกเวปราจีนบุรีเวจันทบุรีเวตราดเราก็จะแต่เลหลักขอปัตปาเริ่มมือให้ถอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเวดาคือชีเปอร์เซนต์อาร์ติเกจูเพลเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวปัตตานีเวยะลากระดอลเวนราธิวาสก็จะแต่ละหลักขอปัตปาเริ่มมือร้อนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดานุชีเปอร์เซนต์อาร์ติเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เนาะเวบอกก็เวเลอุบุลอสเดวิบอกก็เนี่ยจูเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะเดอคือจูโดบัตต์ต่อเนาะอีค่ะเดอเฮเตบอบาซิญาคือดอบเวะตาเชกต่อเตเนียอีมุโคจูเนาะตบลือต่อเนาะดิเนจันเนี่ยพลอบดอลซาเลตาเลตาเกตาโอชูโอเคลเนาะเดอโคลอปูดิซอบาลาลาเนาะมูพาชาขวาเนาะเดอบากาเดออุบุลอสเดทินิทีตาลูคอที่เนาะบาคอกันนากุยกุยดิซอตาโซตาแซเนาะที่ดูที่ดูล่อขว่าเนาะเลกาโลทีนี้ที่เนาะวีหอกโคเราจะซื้อขว่าบาปลอบดอลซาเกเกเนาะตาจูกาดิจันนี้ดิซอมุขุมไม่จูร่าร่ามอ่ะจูล้อเลอร์หอกโคกล้าเดออาฮิพาทีเนี่ยจันเนี่ยเนาะดิซอเลอร์หอกโคเนี่ยบาลาเดออาฮิพาเวดาเตเกลว่าเดอเกิดเราจะซื้อความตานี้เดอบากว่ากุยกุยเนาะเขากันหนักกุยกุยเนาะปลอบดอลซาเนาะเฮเตบอบาซิญาคือนะบาคาเดอเลิกคือลิสอร์เลิกตาตินิญาอีโอเวดาเพื่ออีไรกันหนักดอกกว่าตาสวีดอเตเพลคีเพลเนาะ

เนาะตาเชก็ต่อขัวไปกี่หรือจิบาแต่ตากระจอดดอชิแกเนาะบาค่าเดลเลออีกคันนี้ปลาดอกขวารอซาลอชอลเลอร์ปอพอมมือที่ซอปลาเดินหล่ออาก็ดาเลอร์มะเร็งปากมดลูกเนาะเลอร์ปูกีเน่ปลาบาแลดอกขวารอซาเลอร์ตาชัยหิมอ๋อที่ซอบาแลมือกุศิสระดอกขวาปลาเดินหล่อปลากาเดอร์แมคคูแมชค่ะเนาะที่ซอตุบลอยาอีเนาะมีเวดาเลอร์กุศิสระพัดโดเนาะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรศโชติรถนิรมิตรเนาะแกเลอร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เลอโจพะโดมหาวิทยาลัยเวกิแม่เนาะเดอเตวดาเฮเวดาเลอหมู่อามือนี้เพียกตืออีเนาะว่ากสิสระเลอกว่าแชร์บาค่าเดอปะพอมืออาเฮเนาะเลอตาชาฮีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์เวไปเลอโจมาลพะโดมหาวิทยาลัยเวกิแม่เนาะเดอแกว่ปะพอมือก็กะแลดอกกว่าลาซาเนาะแลดอกกว่าลาซาที่ซอบาค่าเดอมีเฮเลอปะเดอหล่อโยจะแต่ก็ดาเลอมะเร็งปากมดลูกเนาะดอกกว่าดาเวลเลอร์กะจ่าเนาะที่ซอเลอพี่จิเต้มขอเนาะบาค่านี้เปียปูคีกันและดอกกว่าลาซาเดอแมคคูแมชกาที่ซอเตอแมคคูแมชกาเลอร์กสิสระเนาะอีค่านี้อัตเตวดาคาอินเนตาดอกกว่าลาซาที่ซอตาชาเลอร์ก็ดามะเร็งเนาะเมเฮเลอร์ปะเดินหล่อมะเร็งปากมดลูกเนี่ยโอ้เนาะที่ซออัตเตวดาHPV DNA เนาะก็เดอมานี่เดเวเนาะดิซออาเกอเตจึนเนี่ยเกลกึนาเปียผู้คุยอามากกว่าตาดิซอเริ่มงานวิจัยเนาะเลภาควิชาพยาธิวิทยาศาสตร์วิทยาคณะแพทยศาสตร์เนาะเดอเตวดาอามากกว่าปาพอมือเลิกก็จะแต่ทักเขาปัตตาปาโอกว่าคีกยาคุยจิคุยกาเนาะดิซอเริ่มอามือละก็จะสัวหมอเลชุดตรวจอาเกดิซอลเลอร์มาดอกกว่าลาซาบาค่าเดอร์ตาชามีเฮเดเวนี้วีอัปเปอร์ทอดิซอลเลอร์อันลัวเตาะนอนดิซอลปะบาตะบาเดอร์อัปลับพลาลอกาดิซอลเลอร์ปะเลดอกกว่าลาซาเลอร์ตาชาฮีนี้เดอร์โอเวดาคุยชิโคจุดคือชิคือเปอร์เซ็นเนาะแต่เวดาตาใครนี่เพียบปุกิเดอร์อาเกตาเลอร์เราจะได้แต่เราตากระตุ้นอะไรเนาะดิซอลเลอร์คือสิสระเนาะและดอกกว่าดิเนจ่าเดออาแต่จุดเนี่ยแกล้มมือเลือกวัวมอสกอลเลอร์สีเนาะวัวมอสกอลปลาเลือกแอร์กุ้ยเนี่ยมือเลือกให้ดอกกว่าลาซาเนาะดิเนจ่าเดอแต่แค่เนี่ยแกตาละเลยเนาะดิซอตาชุดตาชาบาลานี่ปลาเมื่อสีเนาะเลือกตากอที่เนาะเดอปลากระนี้ปกติดิซอลเลอร์ปลอบดอลลาซาเนาะดิซอปดอกกว่า HPV เนี่ยต้องมีอาแก้เลือดตาชามีเฮเลือดปลาเดือดร้อนที่ก็ว่าอาแก้ตาคอที่คอโลเลอร์บาตบะเนาะเลอตัวการงานเนี่ยคือบาเกเลือดตาชาละก็ดาเริ่มมีเฮเลือดปลาเดือดร้อนเลอร์ปลาพอมือเดือดร้อนคันนี้เนาะดิเนจ่านี่ปลาแม่โตกอดโชว์ปลาแม่ทีโชว์เนาะปลากระเนจูยาดีอาคลือตาเชิญกระต่อคีเนาะดินเนจ้านี้คณะแพทยศาสตร์มอชอเนาะแวะปลาพอมือเลออันิเซอร์ชีและตือเลอเยชิคุยแล้วต้นนี้ดอกกว่าลาซาดิซอลเลอร์ HPV DNA นอกขวาเนาะพี่อาปูคือเย็นนี่เนาะและดอกกว่าลาซาเซบาคาเดอร์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนาะมาเฮเลอร์ปลาเดือหล่อเนาะจะถอดเลอไคอีและตือเลอมือนิ่มมือซอติชิเตอร์ลาสิงหาคมเนาะนี่ขี้กระโถยกระยาคือชิคุยเนาะเมื่อจะโอบุ้ยคินีเริ่มมือคือนีเดอร์มินวินีแพลเลอร์อากอดาศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย CSC ชั้น1เนาะเลอร์ตาชัยหีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนาะจะตัดรถตีรถแช่เซ่ระเบิดโทรศัพท์053936539เนาะ053936539เนาะอีกคันนี้แกตาล่าริมอ๋อเลกาเลอร์หรือแม่คลื้อแม่เซแม่บาเดินเนี่ยแกแลดอกกว่าลาซาเนาะลาชาเลเปนีเซอร์ชิเลตุเลอร์ยาชิคุยเนี่ยคือแกดิซอบากาตบาปลีวะดิซอกระโตกอมตาเนี่ยแม่โตกอเดอร์อาริมอ๋อเกินเนี่ยยูยาเดียคลื้อตาเชิญกระต่อคิแม่โตกอเดอร์ดิเรดิซอเลอร์เนี่ยกระจานี่มิซูมิซาเซ่หรอกอะเรื่องกระจาตาโอชูโอเคลีเนาะดินิจานี่เหตุแต่บอบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดับไปอีเนาะตาเชกตอลัดล้อเหลือจะเกอออทอเกหรือโพธาโพพติเชวเจเนาะมือขอพติเตือจะซับพี่หน่อยมีเถอะแต่เวลาคือขนาดทานแล้วพติเชวเจพติเชวเจเนี่ยตุเลอเมื่อจะอาแกเลอาพติเนาะวีเหตุดูกันาเนาะปกว่าดับเบือแวเนาะเลอที่เลตตอนแรกนิสจูเนาะ
แล้วพอที่ชายแจ้หิดปานี้นอดีเนจ้านี่เดอร์กันหนาตาตือตาเชิงต่อเลยเนาะแค่มาให้ตุกอลาซาดอเดอยาพอมูลาวารัญญาไฟแพโรดเนาะแพเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแมสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิงต่อเลยคือนารีและตือเลิร์นนุยนารีฮาลาคอปาเนาะดีเนจ้านี่ก็ขอไปอีรอพาลาซาไปอีเบมือซับคือโอเดกโลเดเจรอพาลาซาไปอีตาบิวเนาะ

雨を Yeah.

Oh,

Cho

Jesus, don't.

0: ง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
2: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: พันธุ์ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระ

0: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี
3: ้นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูบีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: โอบูดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: khoan hấu, hạ nguyên khám mạnh, bò hô mi tá, lắc lẹm xế, mổ châu tứ, khao giá mì lì trướng, mù hô tế, treo lại, tăng mặt ní, hình dở dữ ngủ. Khao giá mạnh vả này, thở mối giúp cọ, mạnh để mi phán lý, thở ẩm mối giúp cọ, mù tế, ẩm mi ta khuyên dở, tầm thô lên xế. มีกาขันสีปืนในเมืองก้นหลงในเยาว์กบไหนโปห้องหมวยยิบตื้อเขายอมถึงก้นมักมีหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ทุกกัดแขนหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ผู้จือเสียงลื้อหลังหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ค่ะจังเปลี่ยนลายอยู่ค่ะ
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่ป่อแม่ปีปีน้องน้องเฮาเขาจอมกันดีเนอร์ตัวการภาษาความใต้ดีในในนั่นค่ะอ๋อในวันเมื่อในถึงมาในวันพุธที่หาเหลินทุน8 2เฮงไป26ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเตเป็นเหลิน8หลวง7คำฮอดถึงมาอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันเฮาพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกว่าไหลไปไหลก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งสิกรรมค่ะนะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันดีในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะฮับชอมอยู่ดีแล้วตั้งไหลต้องตักกันเข้ามาในนั่นค่ะที่ผมจุ่มฮับตอนพี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งอยู่ในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะอ่อนตั้งในค่ะเนาะในตอนการเฮาค่ะที่ในเมื่อไก่เปิดปันเพียงความกลางเจอแม่ในนั่นค่ะย้อนประวัติหรือในที่เป็นพอจำมาในวันที่12ที่เป็นวันแม่จึงไทยในค่ะที่เป็นวันแม่ทางเมืองจึงไทยเสียเนี่ยก็อยู่กลุ่มย่อมุนกลุ่มปอแม่เจ้าเกจูนั่นค่ะเนาะที่เป็นวันแม่วันที่12หรือออกัสนั่นที่เป็นวันแม่เสียในนั่นค่ะก็เอาเพียงความเกี่ยวกับพี่น้องแม่มาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเฮาเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันค่ะถอมด้วยเขาเงาลงฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนออนตั้งในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในวันเมื่อในนั่นหลายๆปืนตีหลายเซดอนเนี่ยค่ะเมืองหนังตั้งเมืองตั้งลอยหลวงเก้งไฮจิมเจในก็ครบทุบยานำนำทมนำน้องนำหวยนำถึนไหลน้องมามีเป็นเพยใหญ่หลวงเตะอันนี้ก็หลุดเลยติดตามข่าวเงาและฟังกันไว้อยู่ดาเซในนั่นค่ะอ๋อในวันเหมือนในวันที่ห้านั่นในจึงเศร้าสี่โจมองแต่มีฝนตกลงมาหกปักมัน 60% ในพื้นที่เดตกนำมังพื้นที่เหมือนหนังตั้งเจตวันเมฮองซ้อนเก้งใหม่เก้งไฮลำปางเมืองพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยนั่นค่ะลมกระลมเย็นกลางในเดย์อยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะพอถึงมาไว้วันเดย์อยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งไพ่ลมเต็มมีอยู่10ถึง20กิโลเมตรต่อ1โจมองในนั่นค่ะพี่น้องเขาในครั้ง7วันตั้งนาต่อถึงวันที่10นั่นในกอฝนตกนำมาเที่ยงมังพื้นตีต่อถึง8หูปักมันต่อถึง 80% ก็ที่เรียกว่าน้ำเตะๆวาๆในนั่นค่ะพี่น้องเขากับนั้นพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้อยู่ที่เหล่าตั้งไหลในนั่นค่ะเมื่อหนังดังจ้องหิมฝังน้ำปังไหลจึงจะในก็หลุดเลยฟังไว้ก็มีประเด็นมาด้วยดังเมืองไต้เฮาขาและเมืองห่มตุ่มเมียนมาหลายๆพื้นที่หลายๆเซตอนก็ยังแต่มีฝนตกลงมาในค่ะลินหยดลินกลลินปังจังเป็นไรตั้งกว่ามาจังอุงจังเปื่อไรหลุดเลยฟังกันไว้จอมเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้านั่นในก็หลุดเลยหลุดหลอมด้วยถึงหมักเขาเต่าน้ำหนังหือมันพอดีลีหนังหือมันพอดีอ่ะมีลองลู่ซุ่มน้ำในนั่นค่ะจอมเพื่อนจอมเย่ก็หลุดเลยหลุดหลอมด้วยถึงลองมดเสือเซียนเสือกบว่ากูจังมียุงกูจังมีงูกูจังมีตัวสัตว์อันมีกล้องแมงจะลงแมงจะล่างว่ะจะไหนเข้ามาจอมเฮือนจอมเย่ไหลก็หลุดเลยฟังกันไว้หลุดเลยผิวๆปัดๆจอมเฮือนจอมเย่ให้หมดใสนั่นก็แทงรองนึงนะคะหลุดเลยเฮ็ดอยู่ดาสิแทงรองนึงก็ยุงลายนั่นนะคะที่จังเฮ็ดแล้วค่ะเป็นตั้งเป็นเอามาได้เป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นมาลาเรียตั้งเป็นหนาวหนกตั้งเป็นตีนจ้างในที่เป็นตั้งเป็นยุงอันอยู่ในเถินค่ะเนาะนั่นรองดังจะไหนลูกดียุงมาตัวเล็กๆอ่อนกุ้ยก็มันก็เป็นเพศดอนตากก้นเฮาค่ะอะไรเหมือนกันสังเกตว่ามันมีเจอมุงเจอแมงให้ตั้งมาเฮ็ดแล้วค่ะมาเปลี่ยนตั้งเป็นนั่นนะคะย้อนนั้นจอมพิมพ์พร้อมเพื่อนเฮาค่ะหลุดเลยตุ้ยค่ะอองตีเฮาค่ะผูกต้นไม้ผูกพักเยื่อนั่งเขียวค่ะจงมีน้ำน้ำน้องให้ได้ยุ่งกับไข่ห้าเนี่ยค่ะอุ้มน้ำเจ้าในอุ้มหมอกเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาเยอะก็กูเยื่อยุกยักอันเป็นก๊อกเป็นหมักยางลวดอันเก่าจงมันอุ้มน้ำไว้เขาก็ปีนงวบแปดให้ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าในค่ะเนาะดูเก็บเขาพักเขาขานั้นเขาใกล้ใส่ไว้ตั้งแต่น้ำนั่นเนี่ยก็ใกล้ๆเปลี่ยนปันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อวานจันเจาะอย่างดีมันจังเก็บน้ำไว้นั่นก็ปีนปัดเพียวปัดเฮามันหมดเสือเสียนเสือในนั่นค่ะพี่น้องเขากำนันรู้เลยรู้ล้อมได้ถึงจอมเฮือนจอมเย่ในนั่นค่ะเอาน้ำถอกแปดมือไม่อีหังที่ห้องห้าให้มันน้ำน้ำน่องน้ำขังมันไว้นั่นในค่ะน้องเยาก็ล่างให้หมดเสือเสียนเสือในนั่นค่ะออยก็น้ำอุ้มน้ำจึงจะในก็หลุดเลยปีกผาเฮ้ยมันแคมแลบหนังหือยุ่งกว่าดีอ่ำจังกว่าไข่นั่นในค่ะนะก็ฝากปันพี่น้องเขาจึงหนังไหนกูก็กูก้นให้ไก่หางลองตั้งเป็นกูสามแสนปึ้งในนั่นฝากตัวจู้ถึงตัวแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ค่ะกำในป้อเขาขาดมาตัวแทงหนึ่งรองในนั่นค่ะป้อหวานน้ำน้ำชมนั่นเฮาห้ำเตะจอยเฮ็ดกันจึงหือพองละลองตั้งอันเป็นจอมเพื่อนจอมยี่เขาขาดหนังหือมันป้อเตะอ่ำมืออ่ำคังอ่ำมวยนั่นในหนึ่งในก็กูเยื่อยุกยักอันอิดอันอวดก็จอยกันเนี่ยค่ะ
ผิวผิวปัดปัดนั่นค่ะนะอันอยู่จำเฮาค่ะหิมหอมมือเฮาค่ะนั่นเนี่ยค่ะโยก็เปียดกุยอย่ายุกยักให้มันเมียนองตีมันปิกผาอยู่ตาสีเนี่ยนั่นค่ะอําเฮาอําใส่น้ำมันก็จำต่อจำหังเจ้าไหนก็มันก็อุดกัดตันเปียดนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเฮาค่ะโยก็เพราะว่ามีตัวน้ำจอมสินตาสายตั้งมันจะมีองตีเป็นน้ำห้องน้ำล้างให้เดินน้ำห้องให้เป็นล้างกว่าให้มันแคบไปไหนก็รู้เลยยังก็มีโตจะไหนก็รู้เปิดให้มันน้ำมันไหลล่วงกว่าเลยง่ายเพราะผลทุกขึงนานมาในก็มันจังจังน้องไหลนั่นขนาดน้อยยังก็ทางรองหนึ่งก็กุยยุกยากอันนั้นค่ะดีกว่าแปดนั่นก็รู้เลยแจกเพลเฮาเปียดให้มันเมียนองตีเมียนตั้งมันอะไรเปียดเป็นรีไซเคิลมาใจเลยขึ้นอะไรเปียดเป็นตั้งกินตั้งเยี่ยมกุยยุกยากอันมันเหม็นเน่าจนจะไหนเฮารู้เลยเปียดให้มันเมียนเป็นรองเป็นตั้งมันเนี่ยนั่นค่ะช่วยแถมกันรองอิดอีมันก็ตีง่ายแง่มตอนแต่เฮาค่ะจะอยู่ซ่อมกันกว่าใต้ตุ่งมุ้งกวนเนาะค่ะอะไรง่ายลมเจอเนี่ยนั่นค่ะอ๋อในก็มาฝากตัวจิ้วถึงว่าไม่ปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะชมด้วยข่าวเงาเทียงหนึ่งอันเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมือวันที่4เดือนธันวาคม2566นั่นเจ้าหน้าที่ก็หลายฝ่ายค่ะห้อมเอ็นแห้งหมอกปักปลายเสเนี่ยค่ะมือว่าเนี่ยก็ตุ้ยข่าวในเด็กพี่น้องเขาจงหันป้าค่ะคือพี่น้องเขาค่ะด้วยข่าวเยาว์เนี่ยค่ะเปิ้นกับกดทัดติยอบผู้เกี่ยวข้องอันกินเงินหมอนนั่นเฮก็ล้อมเฮ็ดปันไว้กับโตโหศูนย์ไว้10ปีอันปลอมตีเจเว้งเมสอดเจตอนเมืองตักเมืองไทยเนี่ยค่ะออพี่น้องเขาสืบมาแต่มือปีกายปีอ่อนกวาดร่างแปดก้นอันเฮ็ดปันอันวัดอันปลอมกินเงินหมอนตั้งเวียงแหงตั้งเกียงหลาวตั้งเกียงไฮตั้งสุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีสระบุรีหลายตีก็ในมาตีตั้งเมสอดเย่าในค่ะเนาะเย่าก็อ่ำจะว่าตีเย่ากันนานก็ยังตึกเตะสืบจอมไข่หาเงาหักศักดิ์ศรีและก้นอันเฮ็ดกินเงินหมอนสิปลอมเป็นวัดไหว10ปีจิมเจอในเทียงลูกก่อนพี่น้องเขาก็หลู่ไรฟังกันไว้สังเจอว่าเขาค่ะกว่าเฮ็ดเมียนยาในนั้นเนี่ยพี่น้องเขาจึงในซีในคานอหลูเลยฟังกันไว้เต้ๆเนี่ยค่ะโยก็หนังหือพ่อได้อำนาจถูกหยอกแล้วเนี่ยก็หลูเลยฟังกันไว้ค่ะนี่ก็นายเจษฎ์ไทยเศษนะคะแกมพ่องหลวงฝ่ายรองในเมืองหมอกรัดซับแล้งข่าวกว่าว่าไล่หับผืนหลีกเตืองลาดมาว่าตีเว้งเมสอดในมีรองกินเงินหมอนเซลอมเฮ็ดปันวัดไว้10ปีก้นผ่านเมืองเนี่ยค่ะบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนปันก้นต่างเมืองเขาในแหละจังไล่อ่อนกันกว่ากดแจกดทัดด้วยค่ะพี่น้องเขาลองในเกี่ยวข้องกันตั้งอันที่ยอบไล่ไว้10ปีอันปลอมดีเจเวงดอนศักดิ์นะคะเจตอนสุราษฎร์ธานีพุ่นเมืองไทยปอจานย้อนว่าก้นต่างเมืองเจอยิบไว้10ปีนั่นลูกเมืองมันเขามาตั้งเมสอดอ่อนตั้งค่ะเมื่อจับจ้ำล้ำตัวเทียงในจึงเลยหู้ว่าการเฮ็ดไว้10ปีเลยปันหนึ่งก็เลย40,000ถึง100,000วัตต์ต่อหนึ่งก็กดทัดหันเลยว่าตั้งเสียงเลยเฮ็ดปันกว่าตาก้นเจ็ดปากก็ในเขาเจ้านั้นกำพองในมีพาสปอร์ตไว้ค่ะเมืองมันแหละกำพองซ้ำเฮ็ดไว้คำแดนลินเข้ามาจังว่าเลยออกปันหมายที่ยอบไว้ผู้เกี่ยวข้องแต่17ก็อ่อนตั้งค่ะถึงมาวันที่4เดือนธันวาคม2566ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายพ้องงําฝ่ายกดทัดก้นเขาเมืองเขาฝ่ายห่มลมไม้พังก้นเมืองฝ่ายตึกต่อลองกินสู้กินลับแลบริหารในพื้นที่เขาเอ็นแห้งหมอก1ปากปลาย30ก่อลงกดทัด25ตีในเซเว่นเมสอดค่ะตีนยอบไลผู้เกี่ยวข้องจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฮ็ดออกปันหมายฝั่งนึงก็ลูกจางโจข้าวเฮ็ดฝ่ายเฮ็ดหมายฝั่งแทงนึงก็เจ้าเฮือนอันปันเจอปับเซนหมายมุ่งหอเฮิรนปันเจอทะเบียนบาทนั่นขนาดโนแลกำเทียมปันดาสองก็ก้นเมืองโฮมจุมเมียนมาอันมอนเงินเสียซื้อเอาไว้10ปีแต่เจ็ดก่อโฮมตั้งสิ่ง11ก่อค่ะพี่น้องเขาในอันตึกปลายหลอดอยู่นั่นอันเป็นเจ้าหน้าที่เฮ็ดหมายฝังก่อเก่าเทียงก่อหนึ่งในปลายออกกว่าอยู่ในปืนตีตับไปแลนดินบีจีเอฟย่างผึกฝั่งเมืองเมียวตีเย่าเป็นหือก่อตีจบจามลำตีนยอบปากลอ่อนออกกว่านั่นจอมหมายตีนยอบเสตีสืบกดทัดป้าแทงไว้10ปีอันปลอมเจ้านั่นแทงไว้10ปีนั่นลงปองจึงไทยเฮ็ดปันปุ่นดากวนอันผ่านเมืองและกวนเจ้าสันร้อยเจออันอัมมีวัดไว้หมายฝังอีสัง10ปี1ปอกเตละโตไว้อายุนั่นขึ้นนั่นขนาดเนาะก็เปิ้นนั้นเลยลงตั้งเจ้าในเฮาขาดถูกลีเลยไว้ฟังกันในนั่นค่ะอย่าก็อย่าไปไว้เมาหมางสังเจ้าว่าตูเจ้าเก่าเฮ็ดมาเลยลงตั้งเลยเอาเงินหมอนกินสู้กินลาบปันเปิ้นเหย่าในซึ้งอันนี้ค่ะที่ย้อนลาดว่าฟังอยู่ฟังกินกันในนั้นค่ะย้อนไปว่าเปิ้นตีกดทัดขึ้นอันปืนเก่ามันนั่นเถียงเลยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะโยก็อย่าไปเฮ็ดพิษปักเปิงล่าล่าอย่าไปก่อนเนี่ยต้องนึงต้องตื่นกับเฮ็ดอันนั่นอันในล่าล่าค่ะย้อนไปสั่งหน้าเปิ้นตีจบจุ่งจ้าเขาขาเลยง่ายกว่าจอมเซนตั้งอันเขาขากว่านั่นเลยง่ายในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มันลงตั้งเจอในก็มาฝากฟังไว้ปัน
ให้พี่น้องเขาเลยฟังกันว่าจังหนังไหนค่ะเนาะใครฮู้เพิ่มเติมจังหือเถียงก็มาเตียมาต่อแต่แค่นี้เกี่ยวก็ไปลองวัดไวเถียงเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่น้องเขาเลยเจอนี่ก็แชร์เหมือนกันค่ะเอียวก็ถ่อมจอมกันในตอนการเฮาค่ะดีในนี่ค่ะเนาะหนังฮือบ่ดีเลยฮู้จอดตูกันนั่นในคณะฝากตัวนทุกถึงพี่น้องเขากูก็กูกุ้นซึ่งหนังไหนเยาค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะสืบเรื่องหรือเจอถอมด้วยเพียงความหมันหูถูกเจอกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเทียงว่าตีเป็นลองตั้งข่าวเงาซึ่งหือเทียงซึ่งไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะ

ไต้หวันเมืองค่ะหนึ่งเพลงความปีน้องขอย้อนกันเขามาหลายวันอยู่ก็ไกลๆย้อนมาก็เปิดปันให้แรงยื่นถ่อมกว่าเย้าคานนะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะกําเนิดมาตวยเทียงลองวัดลองไหวเทียงค่ะไม่ซุ่มค่ะนั่งหมู่ขอนุ่นอยู่ที่ทุ่งป้งถ่อมอยู่ค่ะอยู่ทุ่งป้งกําเหลียวค่ะตวยไลฟ์อะไรอยู่ค่ะเออค่ะเออค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็คือหักเขามาด้วยก็ใจใหญ่ใจยาวอินค่ะพี่ใจเย็นเย็นค่ะในค่ะเนาะเออค่ะในยากูมือกูวันอันค่ะเท่าหูหัวหูเศร้าในได้ก็มันเท่าย้อนหนังเท่าเบื่อย้อนพี่น้องเขาถามอันไรติ๊กติ๊กลึงวัดดึงไหวติ๊กติ๊กแนวค่ะว่าพี่น้องเขาเออเข้าใจอยู่ค่ะนะว่าเป็นตีปึงตอนหน้าพี่น้องไต้บ่คลาดมาเพื่อนทำเดียวว่าเออมันเป็นตีปึงตอนหน้าพี่น้องไต้น่ะในคุยการมังลองมังอันมามังก็หูทำใครให้เก่งมาทำมาว่าหังกันมันจะจ้ามตัวต้องเลียดตีห้ามาในเที่ยงค่ะเนาะเอออันนี้ก็เพราะว่าใครหูล็อกไล่อีสังสิมว่าเขากัดถึงตีแผลไรแผลนั่นมันก็ตีหูแตกตอหลีก็ไม่บ่คำหันเงาหักศักดิ์ศรีลงพื้นลึกพื้นไม้มันเหี่ยวมันลาดกว่ากูมันถูกอับแม่ในทำโกจังเฮ็ดให้พี่น้องเขาซุ้มเขาย้ำกว่าหลายๆเรื่องไหนค่ะอ๋อย้อนฝากไว้ปั่นพี่น้องเขาเรื่องหนังไหนค่ะเนาะค่ะนี่ก็อันนี้ลาดองเตมันค่ะนี่นะพี่น้องเขาค่ะโฮมจอมพับตอนค่ะถ่อมอยู่ดีดังเฮิร์นสอมก็พึ่งน้อยท่องไพรน่ารักในปฐพียินจมขอบใจอย่าน้ำค่ะส่งสติกเกอร์มาบ้านยินจมค่ะถ่อมอยู่ตีไรตั้งไรก็ต้องตักกันเขามาไรค่ะนะตัวอยู่ไรตีไรตั้งไรผ่านไรตีไรตั้งไรก็ตาว่าใครไล่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่พออ่านข้อความก่อนนึกว่าทำอ่านเนี่ยอย่าไปว่ามันหันค่ะนะพี่น้องเขามันหันเต้นะนะว่าอ่ะก็เลยเข้าคำมาตัวค่ะลูกอ่อนไม้เล็กจีอันว่านั้นมันเป็นอีสังลาพี่น้องเขาถามมาเนี่ยสู่ถามมาเนี่ยสู่เขามาถอมลูกอันก้นอันไข่หูในเรื่องวัดลงไว้ล้วนไม้จี้ไม้จีอันว่าเนี่ยเขามาถอมแช่กับน้ำน้ำโอเคพี่น้องเขาค่ะเนาะเหล็กจีอันว่าในมันเป็นอีสังลาจีจีเนาะป้อมลาดกว่าให้ในกำมาจีอีสังเที่ยงลาจีเข้าจีปลาห้าทำว่าในเที่ยงจีจีอังกฤษอ่ะเจ้าไหนคะเนาะเหล็กจีอันว่าในเป็นกลุ่มลูกอ่อนอันตีอัมมีมึงอัมมีคือเหมือนหนังว่าเป็นผู้ติดตามพี่น้องแห่งการยันมึงอํานั้นก็เป็นกลุ่มอันเป็นเจ้าเครือหลายๆอันที่อยู่เซาถังตังเมืองจึงไทยค่ะพี่น้องเขาๆอันนี้เป็นห้องหมายจีหมายเลขจีเนาะลูกอ่อนหมายจีอํานั้นก็ลูกอ่อนห้องเห็นนะคะรหัสหมายจีหมายจีอันว่าในมันป้องว่าลูกอ่อนอันที่ยังอําไปมีวัดไว้กับตัวคนไทยอ่ำนั้นก็วัดไว้กับตัวไม่มีบัตรประชาชนไทยกวยกาเขาหลู่อ่อนเขาเจอนั่นมันหลู่เลยเจ้าหมายรหัสในตอนตาที่เขาเห็นลิกเนื้อคงเห็นอันดีปืนสอนปันการป้ายปัญญาเขานั่นและปืนจ่องไกออกปันรหัสจีรหัสจีอันว่าในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเยาก็เป็นจังไหนเย้าเนี่ยค่ะลูกอ่อนเจ้าในเตลัยเฮ็ดจังหือพองล่ะก้นลูกอ่อนอันเป็นรหัสหมายจีในเนี่ยค่ะเตลัยหับการจัดเฮ็ดเนี่ยค่ะลองปืนตูทะเบียนประวัติบุคคลเนี่ยค่ะอันที่มีสถานะทางทะเบียนอันที่มีว่าเป็นวัดไว้อันที่ฮู้ว่าตัวเจ้าก็มีหลักเงาจังนั้นจังไหนให้แหน่พี่น้องเขาเนาะเออที่เป็นจังไหนจ้อมหนังมาตราหมายมี38วรรค2จอมหนังการพระราชบัญญัติพรบการทะเบียนราษฎรนะคะปี2เหงหาปากไป34นะคะยกก็แก่ลิเพิ่มเติมมาเป็นปับที่2ปี2เหงหาปากไป51ตีเลยหับหมายกับตู13ตูไหนนั่นค่ะจังไหนก็ติเป็นหนัง05005จังไหนมันก็ติมีมาอยู่ที่ว่าต้องมันเข้าจอมเปิงมาตรา38และเมื่อปี2เหงหาปากไป34และแกลิดมาเมื่อปี2หิงหาปากไป51นั่นหือในเที่ยงกำหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดทางไรหรือเลยมีว่าปื้นโตลูกอ่อนล่ะปื้นโตปื้นเก็บทะเบียนประวัติบุคคลล่ะเนี่ยค่ะย้อนประวัติตาเตเข้าเฮียนลิกรายการป้ายปัญญาตาเตเข้าถึงลองยศยาลองอยู่อําลีกินอําหวานตาเตเข้าเลยถึงศูนย์เลยศูนย์เป็นและหลายลองหลายตั้งอันภายตั้งลงปองจึงเมืองจึงไทยเปิ้นลูล้อมด้วยถึงนั่นเยาก็ตอนตาดีจัดเก็บเนี่ยค่ะปืนตัวอันมันถูกเมียนเฮามันเข้าในระบบของปืนนั่นจึงไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยาก็ตอนตาดีรู้ล้อมด้วยถึงลองสุนและสุนเป็งเพ่งสุนไล่สุนเป็นเพ่งเป้งและตื้อตั้งในตุ่งวงกวนค่ะพี่น้องเฮาเขาอันนี้อันค่ะคัดเจอมาลาดอยู่ในหยุมยามาพี่น้องเขาติดป่องเจอและถ่อมกว่ากำคอกำคอลอยๆไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะคักตอนอันตีเปิ้นตี
กดเจ็ดกดทัดเฮ็ดทะเบียนประวัติบุคคลอำนันก็ตอนตาเตเฮ็ดว่าปืนตัวลูกอ่อนก็ไหลก้อนหนึ่งนั่นในเปิ้นก็เตดมีหนึ่งเตเลหางเฮียนหลักฐานเอกสารไหนค่ะดีมันถูกแมนของลูกอ่อนและของก็เป็นปอเป็นแม่อำนันก็ก้นลุลลอมได้ถึงลูกหลานเขานั่นในนั่นค่ะก้นหลวนก็นั่นนั่นค่ะนะเนาะเลยอยู่จอมอูจอมแม่ก็อำได้เป็นปอเป็นหน้าฮะในนั่นค่ะเนาะถ่อมตุ้ยกวนค่ะเปิ้นตึกหาลาดเลิงมาหมายจีในมันเป็นซึ่งหือด้วยว่าอ่ําไปเลยคะลูกแต่เลยอยู่ค่ะในก็ใจเย็นๆก่อนลาดอันไหนก่อนให้หลายๆก่อนเนาะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็คักตอนมันเมื่อไกลลาดกว่าเนาะข้อที่3ซ้ําในนั้นค่ะเปิ้นก็ติกดแจ้ด้วยในค่ะเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ติด้วยและต้องถามตุ้ยลองอันเป็นเต้มีเต้มันนั่นจังไหนค่ะเนาะว่าจ่องมันเจอเต้อยู่5ต้องสู้8แลนหือจ่องเป็นอันปลอม5จ่องมันติเฮ็ดมาเลยลองตั้งมีวัดไว้ละตั้งตีเอาเฮก็ขึ้นมาย้อนเฮ็ด5เจมจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาข้อที่5ค่ะเปิ้นก็ขึ้นติออกปันไม้นะค่ะออกปันไหนค่ะลองปืนตัวลูกอ่อนนั่นไหนนั่นค่ะออกเป็นทะเบียนประวัติยกติเลยหับหมายกับตัว13ตัวไหนนั่นค่ะคักตวนเจอในตี1แลตี1ห้องเฮียน1แลห้องเฮียน1อำเภอ1แลอำเภอ1เจตวน1แลตี1เตอําเหมือนกันบางทีเปิ้นยืนเฮ็ดอยู่ที่ว่าผู้อำนวยการห้องเฮียนเปิ้นผู้ใหญ่ก้นหลวงภายรู้รวมด้วยถึงห้องเฮียนนั่นเปิ้นยืนจอยปานเปิ้นคักเฮ็ดจอมหนังคักตอนบางทีเปิ้นก็อำเฮ็ดบางทีเปิ้นเฮ็ดเดียวได้อำไปเหย่าโตจึมเจ้าในก็เฮาก็หลู่เลยไปด้วยก่อนในคานอันคาลาดในคาลาดว่าหมายเลขอ่อนหมายจีในมันป่องว่าอีสังและย้อนเปิ้นสังและเตและเฮ็ดในเอาอันในก่อนในค่ะพี่น้องเขาค่ะตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเพราะว่าบางคนมาตั้งเข้าค้าในเปิ้นอ่ำไปปั้นตีเข้าค้าในไปปั้นอันนั่นก็อยู่ดีผายห้องเฮียนนั่นแทงกำหนึ่งขาอ่ำมีปุ้นพรตีไรตัวปันว่าตีไรเหมือนนั่นเหมือนในมือผูกมือคืออ่ำจังลาดไรในค่ะนะกำเนิดเข้าค้ามาถ่อมด้วยแทงในค่ะตอนแต่หลักฐานตีเข้าค้าเด็กก็เจอยืนย้อนไรนั่นซ้ำตีเป็นอีสังเทียงละมันก็ถามว่าตาตีไรหลวนไม้จีตีในห้องเฮียนนั่นเปิ้นทำหลวหลักฐานอีสานเอกสารอีสังละเปิ้นก็เตโลของก็เป็นปอค่ะอันหลักฐานเอกสารก็เป็นปอนั่นก็เตมีหมายกับโตเนี่ยค่ะหมายเอาไว้กับโตหมายพังเขานั่นเนี่ยค่ะทะเบียนบ้านค่ะเนาะย่อก็ไว้เกิดปอว่ามีเนี่ยค่ะหนังสือฮับห้องการเกิดปอว่าเกิดดีในห้องยาค่ะในก็หลู่เลยมีป้าอันลาดกว่าตั้งหมดตั้งเสียงเลยนะจ่องเขาห้ามเตรียมทนอยู่แน่ในนั่นค่ะนะเนาะย่อก็หนังสือฮับห้องเนี่ยค่ะสภาพบุคคลเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาขำมีหลักฐานอีสังแทงในก็หลู่เลยมีแทงเพราะขลาดว่าหนังสือรับรองสภาพบุคคลนั้นเป็นซึ่งฮือล่ะในหลู่เลยกว่าต้องถามว่าเปิ้นหลู่อีสังแทงในถามตีเขาขาดดีกว่ายืนนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่หลักฐานเอกสารก็อันเป็นแม่ค่ะแม่ก็หลู่เลยเอามีไว้กับตัวบัตรประจำตัวประชาชนพ่อมีก็ไว้สิบปีเอาไว้พื้นที่สูงเอาไว้อีหางห้าในอันเป็นหมายกับตัวไว้เขาขาดนั่นในก็หลู่เลยห่างแห้งกว่าทะเบียนบ้านค่ะไว้เกิดพ่อมีหนังสือห้องการเกิดในค่ะเนาะก็หนังสือรับรองสถานะภาพบุคคลนะครับเพราะว่ามีหลักฐานต่างอันนะฮะอยู่ในนั้นเต้ปืนหันเฮาว่าเฮาเหตุการณ์อยู่ในนั้นเต้จังนั้นจังไหนมันก็ติมีจังไหนแท้งในนั้นค่ะพี่น้องเฮาๆสังเจอว่าก็เป็นปอและก็เป็นแม่นั่นอ่ํามีหลักฐานอีสังเต็มทนมีเอกสารอ่ําเต็มทนให้ใจหลักฐานที่อันมีโฮมกันนั่นในอ่ํานั้นก็มีเงาหักศักดิ์ศรีกวนอันปืนเป็นพยานเป็นหลักฐานเงาหักศักดิ์ศรีปันเฮาคาตีหลียุ่มย้ําในนั้นค่ะเอาเยี่ยวก็จอมหนังหลักเกณฑ์หลักการตั้งภายลงปองจึงเปิ้นโลเหมือนหนังว่าปูเกปูก้างวาหน้าก้นอันเฮ็ดเป็นก้นไทย5ซึ่งจังหนังไหนก็รู้เลยมีป้าว่าเป็นก้นศักดิ์ศรีมันนั่นค่ะเนาะว่าจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลักฐานอําไลน้ําค่ะกวยกาจังเปลี่ยนป่ายหลายๆปันเพราะว่าจัดป่าลูกอ่อนเฮาค้านั่นก็เลยเหมือนกันสังเจอว่าเฮาเฮ็ดถูกแม่นจอมหนังปึงมันนั่นตอนตาลูกอ่อนไม้จีในนั่นค่ะเยี่ยวก็บ่ถามว่าตีเฮาค้าในไปไล่ตีวัดด้อนจันในไปไล่ตีตั้งลำปูในไปว่าหือตีกุ้งเทพในไปว่าหือเสียมเจ้าในก็อยู่ดีว่าตีในห้องเฮียนนั่นองค์ตีสถานการศึกษาตีการป้ายปัญญาตีนั่นจ่องเปื้อนซ้ำยินย้อนปันหือเสียมเจ้าหนังไหนค่ะเยาะก็สังเจอว่าพี่น้องเฮาเขานั่นวนว่ามีสังเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาบ่ได้ออกปันว่าจําซั่นได้ก็อําเจอว่าติง่ายแง่มเลยค่ะเนาะกําไหนมันก็ดีมีจังไหนเที่ยงกว่าในค่ะเนาะ
ลูกอ่ะนั่นมันจะเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอเป็นแม่มาอยู่ดังเมืองจึงไทยเสลูกก็เป็นปอเป็นแม่ซ้ําเอากับฝากไว้ขึ้นเฮียนที่ในห้องเฮียนเสเอาเลือกอําเลฮําลูกในห้องเฮียนเพิ่นทําจอยเทียมบันรองลูกอ่อนอันที่ลูกเลยมีหมายกับตัวรหัสเลขจี้จําซั่นใดแห่งเฮเพิ่นก็สิออกปันย่อก็บ่หมายจี้อันว่าในอยู่ในห้องเฮียนก้อยก็บ่ออกกว่าก็ใจแล้วขนาดก้อยก็ว่ามันสิจังเปลี่ยนไปหลากหลายหลายแท่งบ่ไปล้วนดิเลยไว้10ปี5ดิเลยไว้อีสังแท่ง5นี่มันก็สิอยู่กับเลยลองหลักฐานเอกสารก็เป็นปอก็เป็นแม่ลูกอ่อนนั่นเทียงกำหนึ่งจังไหนค่ะอ๋ออ่ำเจอว่าลูกอ่อนมาอยู่ในห้องเฮียนอะไรเล็กเจี๊ยดอะไรวัดไทยกูก็อ่ำใจค่ะนะอย่าไปวุ่นสอนจังนั้นค่ะกูลองกูอันมันเตมีคักตอนมันเตเลยอยู่จอมเปิงไม้มีอันเปิ้นตั้มว่างไว้นั่นเข้ามามือปีไหลลูกอ่อนเป็นจึงหือพองนู่นนี่นั่น1 2 3 4เจ้านาตีเปิ้นได้กดจัดกดทัดด้วยเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะอ่ำเจอว่าเกิดอยู่ว่าเฮาเมืองเฮามาอยู่ไอ้3ไอ้4มาอยู่ไหนก็ไอ้บ่อนไอ้บุญเนี่ยก็มาเฮาก็ไล่ติ๊กๆนี่ก็อ่ำจังนั่นเก๋าในนั่นค่ะมันก็ติเลยเปิ้นก็ติมีคักตวนกดจัดกดทัดด้วยเทียงจังนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะสังเคฮู้เพิ่มเติมจังหือเทียงในต้องถามไล่ค่ะตีแต่ว่าตีในตีเลียวค่ะเนาะตีลุ่มเจเวงนะคะย่อก็เป้าว่าล้วนในห้องเฮียนหนูเลยถามตีครูสอนมอสอนผู้อันใหญ่เขานั่นค่ะเนาะเป้าว่าครูสอนมอสอนมังก้อในกติอําเฮ็ดเกี่ยวกับไปลองในในเปิ้นกติอําจังตอบซับซีปันพี่น้องเขาไล่เต็มทนในนั่นค่ะย้อนนั่นแหละกูอันกูฝ่ายในมันหนูเลยต้องถามเมียนอองตีเมียนตางมันเมียงเมียนฝ่ายมันนั่นขณะมันจ่องไกเข้าถึงไล่เต็มเต็มทนๆจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็มาฝากดวนจู้ถึงปอแม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนเที่ยง1ลองในนั่นค่ะออพี่น้องเขาก็มาติเลยมาลาดเกี่ยวกับไปลองหมาย8ค่ะเพิ่งเป็นหมาย8ไว้กับตัวหมาย8เนาะกับติมาลาดนี่ค่ะกึดเขายามอิดออดนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เฮามาถ่อมด้วยแทงเพียงความมนุษย์ถูกใจกันอิดออดก่อนนี่ค่ะเนาะ1ฮู้ก่อนส่งขึ้นมาถ่อมด้วยแทงกำ1ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

ค่ะมื้อนี้เลยลาดกว่านี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะปีอันเปิ้นกว่าซื้อไว้เข้าต้วยกวนปิดหมักหนังนั่นซื้อตีไหลค่ะกวนปิดหมักหนังเต็มมีค่ะเต็มมีลองการเล่นปอลิโปวอลเลย์บอลในแก่อ๋อ789ในค่ะเนาะเปิ้นซื้อเลยตีอบจ.เก่งใหม่ตีศูนย์น่ะศูนย์หอประชุมพุ่นค่ะนี่ข่าวย้ำนะคะนะพี่น้องเขาก็ซื้อไรในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเพราะปิดหมักหนังเต็มมีค่ะทั้งเก่งใหม่ค่ะนะอันคาราก่อนนั้นที่เป็นปอลิโปในค่ะอ๋อพี่น้องเขาจงใจอันเดียวกันได้กลมหัวมากูจอดกูเซ่คำถามอันนั่นกับพุทธอันไหนค่ะเนาะด้วยรู้จองฮันค่ะล้วนเกิดเมืองไทยจองปืนตึกถ่ายวัดปันค่ะล้วนเกิดเมืองไทยจองปืนตึกถ่ายวัดปันรู้เลยด้วยว่าล้วนเกิดเมืองไทยเนี่ยปอมันเป็นวัดอีสังแม่มันเป็นวัดอีสังปอเป็นวัดไทยล้วนก็อะไรวัดไทยจอมปอเรียกก็รู้เลยตรวจหลายลองหลายอันสอบปากคำเนาะจองมันเจอเต้โพเมกันเต้ฮาตะเหลียวเนี่ยเปิ้นมีอันปลอมว่ากินจังเฮ็ดปอเปิ้นจึงจะไหนมันก็ผิดปักเปิงใหม่มีเฮาหลูเลยกว่าสอบปากคำตีแขวงตีลุ่มเจเวงค่ะเนาะอันนั้นก็ได้จังตรวจ DNA ป้าให้ในนั้นค่ะเนาะยกก็เพราะว่าเกิดเมืองไทยอ่ะจะว่าติเลยไว้ไทยกําเหลียวค่ะนะปอแม่เป็นวัดอีหังก็ติเลยล้วนก็ติเลยจ้อมก็เป็นปอก็เป็นแม่อันนั้นในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะปอเป็นปอเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยไหนได้ก็กว่าแจ้งเกิด15วันแจ้งเขาในทะเบียนวัน15วันไหนก็กว่าย่อก็ปีไว้ไล่ไว้เกิดมาก็อาศัก7ปีจองก็เลยกว่าไทยวัดไทยไหนนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไทยไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะจังหนังไหนค่ะอ้อตัวอินลู่5หันอยู่5นั่นเตรียมกว่านั่นหันอยู่ค่ะปีอันเปิ้นกว่าซื้อไว้ค่ะในลาดกว่าเนาะขายหมดพี่น้องปอปีเขาตั้นหือมาว่าปีเขาตั้นอย่างเฮก็เย็นสีแบบเฮยองกว้างไหลเฮก็มู้เนาะอ่ะผัดยันมื้อเยาวนาตั้งเพลงความหวานหูถูกเจอค่ะเด็บยินชมขอบใจพี่น้องขออันด้วยผ่านตั้งไลฟ์ด้วยถมตั้งเรดิโอออมร่วมค่ะเนาะพ่อแม่ปีน้องลุงป่าหน้าอาเล็กหนุ่มเท่าใจยิ่ง3ปานเจ็บเซียน7แสนนัดบ่ให้ผิดผลหมดนั่นแหละเฮาก็อยู่ลีกินหวานเหตุการณ์ขึ้นยังไม่สุ่งกันกูก็กูกวนค่ะนะผัดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนเลยดังเพลงความวงวันห้องไว้ว่าเมตตาเก่าเนี่ยนั่นค่ะส่งเพปันกูก็กูกวนค่ะเนาะเฮามีเจอเมตตากรุณาป้องเจอปันเขาสี่กำค่ะเขาหมู่เขานุ่นผัดยันมือเยาะค่ะมาสุ่งค่ะ

0: ง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนเทอดอนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
4: ายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ200,000แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ50,000ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถป

0: ป้องคุณประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
2: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางประขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางประขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาฮือมีมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโย

ค่ะวีออวิออเนลาหูยาติกาเลเลถะตะอิยอยาวิออคอลุละเซจาเลออไรกาออบุดะเจออคอลุหะอยู่ลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชแลงาคือคอยะหลอยะออคอตอกกอตีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AMTHOR has 60 kHz delay พอนะคือละหูข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยและงานละหูข้อป้อเชเซมานะคาโบเมวิโยตีนิเลเลตีชุดตีนาลิตาและซาวุมหลอกก็ตีชินาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกตีฮาลิลิงาคือละหูข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโย นี่คือลาหุยาติกาลิลิกาออกคือปืนตาแล้วออเลมือทักขะไกตีแก่ลาหุข้อพอนาเลอในคือลาหุชอจึงแก่ตีแก่ออกรับปีดักไปเทวิโย

Hola, su nave anataka sopo soto ha sapo tola gavio. Bato ta yele, hola su anata, tenil, le, ha sala pevio. Le, hola su nave, ole mutike, gavito, monile, gupiko, hola su ta. Chibala le, atanomavio kuta yele, chibala gavio. Akotele, chibavika. Hola su pepavika. เฮ้ยวิวเจ้จ้าดัดกือนาบะเต้เซศูนย์สปสชเขตเต้เจ้ใหม่ศูนย์งาเซนิฮิงาเซงางาสู้ต่อพ่อเวเต้ขอศูนย์ศูนย์นิมาสิอานาพ่อเวเต้เซนิเซถะยาเอเตเลชโมติกาลิเลจ้าดัดเฮ้ยวิวเจ้แม่

Oi hạ vi chứ cứ thả na ga vi lẽ liền à hứ oi phe vi oi yao khổ lố oi oi ya thả hạ vi chứ cứ thả liền à hứ khá tệ liền na ga vi yo mẹ ga na cái bự vi yo li khó ai nhị bự li oi thả cha đã vi li khó phe vi yo oi lo ti bự lo quả sa la lố phi li mù ca ta vi oi hạ vi bố có vi li li khó ai ti bự phe vi yo bữa lên nhị bự ti bự lo cô cả เลยอ๋อเอฮะเวก็เวงอ่ะคือราหูย่าย่าเนี่ยกาตาวิลิคอยติปแผวิโยจะได้หาปากาฮีหาปาออกูหาปาออกคอลุงอ่ะคือไทมิงก็คอลุแลอ๋อยอนี้กาลาปานิวิโยซอติสเวออย่าสเปเซนี่เลติชนี่นี่ฮีหาปาวิออย่าคอลุงอ่ะคือไทมิงก็คอลุแลอ๋อยอนี้แผวิโยแม่จะได้ปาตองอ่ะคือย่าปายามีเตกาเลเลกาอ๋อเวอบุทะมากาลือตัวโปโอเลยอ๋อแต่เราก็ตีนี่เลยเลยกันเลยอ๋ออีเวียบูเลยมาลือจอวินะเลยอ๋อเราก็อ๋ออีแพวิติกาเรียกไงคือถ้าชอติกาหูอื้อละกาวิเลยไงวิมาเฮซาวิมาเฮเลยฉลาปตอยาปายามีติผาทกาอ๋อยอนีกาลาปานิเวทปตออ๋อยอนีอ๋อคโลเลียทุมาลาโซเอแต่แล้วอีทับปิดเวดอนแต่ละไล่กันแล้วก็อีอันนี้กันแล้วก็ล่าหูเทดูเรียกอีอะไรสติปีเวเลยติพาแล้วก็อาปูวูปีเวติพาแล้วก็คุณยูวูจื้อปีเวติพาแล้วก็เมลกือสายอ๋อคุณรู้สึกไงแล้วเรียกจุดเมลวิติพาสุจับปีเวเรียกคักติกะเพวิโยเรียกอีเพวิแล้วเรียกยาเกี่ยวผู้เจติหึกาวิมาเฮยักค่ะอีอันนี้อ๋อคุณรู้เลยยาปายามีก็ลาแล้วอปออีถาเมฟูมาปีลาตูเวทาดอลจาวิแม่เรียกก็ติเกเชียวิตกมากแก้วเลยอยากคติอติกาเชียวิแล้วก็อปออีเหลอยานมหาวิอยากขยาเหลอปออีญมหานามญมหานาลีจะเวอชิยอขยอดอนแม่แล้วก็ยานิเวอยากาลีฮีฮาปาออกูฮาปาคโลยานิอสเปเซนิกาวิโยยานิแลวันเพวิโยเลยฮาปาสงานีฮีฮาปาออกูฮาปาคโลวันเพวิโยและจะขอการนี้ฮินิชขอขอมาเฮเลกาลีนี้ฮิงาฮาขอชกขอออคโลเชตาวิโยญานิเสเลียวเนียวฮาปูไกเวไวจาแมยาเนติพาลกัวอึตุลาเวเลชอมติพาลกแวมอยวิแม่เลเตขวาเกติขอมอยวิโยออลโกงาฮือกาตาเวนาลีออยาชอคามาเลือนามาสเมเลียชอยาวิอยากาตาวิติกาเวียคามากาวิติกายกามาสวิโยเจระปะโตเลียอาสติเชวิอยาโอคโลงาคืออยากาธาเลียงาคือหะวิชอติภาธาดาวิอเจติภาคาเดติปิเลียจากาดอกาวิอเจติภาในคือเราซาจอวิคัสคาเดนีวิจาปิแม่เลียจะเปื่อทาเจติจะเปื่อเวเลียชอยาชอตีนี้จะมาเปื่อละกนอคามาอยู่แต่ปิกายโยหัวปูเลียติชอบูมาโจนะเลียก็จะเพื่อทาคาเดนีและอยู่จะปิดแม้แล้วก็อย่างนี้วิอยากกะลิงอ่ะคือละหุข้อเสพอติแก่ต่อไปเชวิโยออลอติพอลอกโกเลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือละหุข้อรายการบูดาเจ้าคอลต่อไปเชวิโยแม้เปิดตาเหลียวนี่พอติพอลอกโกกาFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่เอาวิวนี้ละหุยติภาลุลาเลียวกากาเกาหมอวิลกุกาลีกดไลค์กดแชร์ติแล้วนี่คือละหุชอทะแปปีไกแพวิโยและลีเชวิโยคู่กับติ๊กต็อกเป้ากะชุดนี้คือไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยเรียกไงคือละหุยากาลุลาและติแก่โอกาปิดักไกแพวิโยและยันยิ้มเราก็วิโยยากาลีอยู่เวลาตาวิสตาติพาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่วิโยเนี่ยละหุยาเฉพาะอุปาลุวิโยรอสตาติพาเท่ากับอยู่เวลาเลียวติแกกาดะเจดักไอแพวิโยและลีชุดที่คือไงคืออ้อรอบเปติรอติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไกตุเวแลยะยังงาคือไทมิงกอคโลแพกไกเชเวอ๋อเจ้ายามูชามูยิมกะมฮอพ่อจาดะวิสาตาอ๋อรอติผัดถาอ๋อรองาคืออยู่เวลาแล้วติเกกาดะเจดะไกตุโยแม่จุ้ยเจ้าปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันนี้แต่นี้แล้ว
Olo satate papi galata ve lenga hu tai mi go koloka chede so ve oya lai pho thoka mu yi la ma ja kai tu yo ti me le le ka le tai mi go pha isa te to pho mu yi la ma ja kai tu yo je le mu o jang wa bu kam le o na kho phanom pho mu yi la ma ja kai tu yo ji me tai mi go ko je te to ka lo me le mu yi la ma ve tai mu myo na te to pho ka la ma kai tu yo je me ho so ji mai ji ให้จังหวัดลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอขไกมุยลามาจากไอตุโยเจเลียนี่ฮะปัสงานนี้ฮิฮาปาอกุฮาปาวิอเยาโคโลเลยมุยลามาจากหรือจากไอตุโยไทยมิงเกอฮอติตอเลยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจังหวัดนครพนมพ่อจิแม่และเรื่องอะคือไทยมิยอนาติตอกาลามาจากลอเลยไทยมิงเกอก็จะติตอกาเจเลยกุฏิพ่อกาขอเชเปเซคจวบวิจิแม่เรียกแต่ละรัชหรือพ่ออีกาหรือบำหอกาญีเมตตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจญีเวตยาธาชติสอคอลโลแลยันตาและเลติชนีฮิฮาปาคาไกมุยจอมาวิโลแมเลติชนีฮิฮาปาคาไกมุยจอมาวิโลเรียกแค่ก็ไงคือออกเยาเนี่ยละหุยติผัดทอกามุยขอเยาคอลโลแพตอลาปื้อเวละจระฮาเวเลให้ปื้อขออีกาลูลูลาอีกาถูเวหรือลูฮาลูแผเวมีปะเวมีกือยอดเจลาวิชได้ผัดถะฝาเชกาตัวโปเลติกาลิกาเชกือเยห้อยเยนาอีกาลอกามาโกลีเนี่ยคือเชกือออติเตผัดทอกาคาเดนแมเอกอนเวทยาทาเลียติชนิฮิฮาปาคาไกจิแม่ริมุยจอมาเวขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซคาไกเจเฮโกงาฮือแทมเมียวนาติตอพ่อมุยลามาจาตุเวเลฮาปาสขอนเตเลฮินิเวอยาชอคโลมุยลามาจาเกตุโยจิแม่เลเปตาเลกาไทมิงเกภาคอีสานพ่อกะขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซคาไกเจไทมิงกอก็จะติต่อออเชเปเซตาเลขอเชเปเซมุนิตอพ่อขอเชเปเซเตเลฮิเชเปเซไทมิงกอฮอติต่อออเชเปเซตาเลขอเชเปเซคาไกและไทมิงกอฮอติต่อพ่อกาเรียออเชเปเซตาเลขอเชเปเซคาไกเจจะได้สอคโลติชนีเลฮิฮาปาออกูฮาปาคาไกงะคือไทมิงกอคโลมุยจอมากไอตัวเวลอลิชกาแพ็คไอเชเวเลียวเจ้ายาคาสเวจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่ยิ่งเลียวปีลาไกตาวิซาต้าอรติพาอยู่เวลาแล้วเลียววิ่งเนี่ยละหุยติพาถะทูลาวิโยเหตุกฎเชดิสอโคโลกาลิงาคือแทมเมียวนาติตอพ่อเลนัวจีไฮพายาวจังหวัดน่านพ่อคาไกกาลิมุยลาจาวิทปะตอไลกาไลติยอโคโลอิกะถุเชลวิแมลิโนอัพเพอดอยหลวงจังหวัดที่ให้พ่อกาอิกะถุและลูวิสิวิกาผู้เวเลขโกมัวจังหวัดพะเยาพ่อกากาลาเชลเจเฮโกมุยเลมาจาปุเฮแม่เลียววิ่งเนี่ยละหุยติเผาติชนิคาไกจิแม่ลิมุยลามากไอตัวเวจระปะตอลีละจระฮะแพตอลาวิพ่อตอดะและฝาพ่อกาติเชเวเลสตาปิกาลาวิอจีไฮเลจังหวัดจีไฮจังหวัดพะเยาแล้วจังหวัดน่านฮาปัสขอนตาเลกอนยิวิอยาเฉาะคโลมุยลาจาวิทยาทาอิกะถูเวอิกะลูลูลาเวเลชริพาทากูแฮและฝาตะโกวิโลแมเลจกาอยู่เวลาแล้ววิอเนลาหุยาติพาทาทูลาวิโยเลจะได้คือวิอยาคโลงาคือจีใหม่วิอโคโลนาปีหือตัวกัวเลดอฮาดอคิตูเวเตแคมากะฮิจีเลนาปีหรืออีกะมาตะจะหินาลียาคานุจีดาโอเลแม่แต่หรือพ่อญาญะโกปโทอีกะเนี่ยแน่ติเลจาแม่เลยาคากะงาคือจีใหม่โคโลนาปีหรืออีกะคานาเลียแก้กูวิทัปตอเจียวเจ้ากาเลียอติติภากายุเคาะแลเลียนาปีหรือข้าอูเจ้าวิโยเลียชะได้เคือไก่เจ้าวินาเลียชะดาปตอจะขอเป้าอันยุเคาะตาเลียจะขอวิอยากให้ตาตอมักขี้เลมาลาจ้าแต่แต่ลอกูเลียให้กจกางาคืออ๋อเจ้ายากาสเพชเชวิอรอซาตาติภายุเวลาเลโทมาลาวิโยเฮกว่าเจ้าอย่ารัฐบากาเลียชะได้คือวิอยางาคือเลียอุทกภัยมาโกเลียกูชุกูแคเวภัยแล้งก็เวนะเรียงอ่ะคือแทมมิออนาติตอพอลุแพเวติยาทาเรียงอ่ะคือซาตาติไกเจติอยู่จุดะและเลจ้าดะกอดะเลอซาตาปีดะไกเลอกาดะคือ
ออกค่าติผาติแก่ตอละจุออปูนะเลจะได้คืออาจุยารัฐบาลีวอลรูมก็เวอุทกภัยแล้วภัยแล้งเลยไงคือแท้เหมียวนะติต่อพอจุดสูงกลางก็เวนาลีจะดักคืออาแต่ตุโยเจคาเตแล้วรองนายกรัฐมนตรีเลยยศชนาลียออาประธานติแล้วเลยชเวติหมู่ออกคลมือแหละกักคากูแล้วมียาถากาปิไกตุโยเจกาเวเจติกามาเฮฟาเวพ่อกาเวกูเวเลขคาเตแล้วมียาถานิฮาซาไกเวพ่อคาเปชเวออกคลติกาติแต่แหละงาคือแท้เหมียวนาติต่อพ่อโลกาเลฮาซาไกตุโยเจแม่เลชอรองนายกรัฐมนตรีนาเลยอมือแล้วกาเตไกตุโยเจออกไกตุโยเจแม่เลขโกงาคือแท้มีคือออกคลเลเตฮาอติฮามาเฮเลตีที่เซฮาโคชเซกาเรียไตตุโยเจเรียกก็รองนายกรัฐมนตรีเรียนายกชนาเรียด็อกเตอร์หรือย่อมเป็นด็อกเตอร์แม่เรียอายาอุเวเตแขน่าเรียจีพอเรียด็อกเตอร์เรียแล้วก็ย่อมเมื่อแล้วโอเลเซกไตตุโยเจแม่เรียหรือรายการไทม์มิวนาติต่อพอออลตะกอกไตตุโยเจเรียชกาจุยารัฐบาลกาคากุตาวิออลติพายูเวลาเรียวิออเนลาฮุยาติพาฉะกอมาลาวิโยแม่ก็จะเลยกาเลียวิออนเนล่าหุยาติพาวอะโลชบวิออยากโอแลยายยันเนเกียวกาดอฮาดอคิตุเปจาลีบิตุโลตุเวลุตุสิตุวิออเจติพาออปาอกโลจอซเชเวคาบิจอวิโยหลอกเขาวิโยเลยจะเย็บปีกขอเพื่อกาลาวิเลยต่อยเชกามาเผลอนะเลยโอเคเลยได้ปอกตานะเลยแค่ก็จะเบื่อนี่ฮะวิโยยาเลยยาไอยาแหน่ได้ผัดถาลูตุสิตุเวบีตุลอตุเวอเป้ากุโลจอซเชวิเป้จ้าแต่แต่โยจะได้คือวิโยยาเลยยาด้วยได้ผัดเกี่ยวกอกลาเลยก็ถิ่นเพชรเชวิชแลมดอหาดอกคิดตุจอจ้าวิโยแม่เลยวิโยเนี่ยละหุยาได้เผาเอาหยิจ้าปื้อเวเล่ใครแต่เราอยู่จ้าปุ๊บวิชาที่ที่จุ๊บวิ่งย่อคโลแผลวิ่งหัวหัวช่ออยู่จ้าปุ๊บวิ่งมาชูเจ้าก็มาหน้าช่ออยู่จ้าปุ๊บวิ่งเล่ค่ะใครเวพ่อลาเวเล่ก็เล่ชดีคือแหละแค่ดีสิเจเล่แค่ดีสิใครเล่เยลลี่ขอนุเล่อันยันยังก็จ้าตัวขอนุฮัลลูดีเมงงงเวเล่ยินยินโนโนวิจะใครได้เผาคโลนะเชออยู่จ้าปุ๊บวิ่งจะได้ผ่าปอกือและยาไอได้ผ่าถ้าฮอปปี้วิโรเจโอ้โถก็จะเรียกวิออนเนี่ยละหุยาติพาโอยาปะยาเมียติพาขอนุดอลเลยาวือใจโกเรียกอยิใจโกเรียกโอ้โถไขเกดูแฮเลเรียกไขโกจะได้คือวิออยาก็ดูอือจ้าวิชุลิไฟฟ้าเจโกมาเรียสุริไฟฟ้าโคโรนาช่อต่อมาเกาะคือแฮวิจิแม่เรียกให้กว่าสุริไฟฟ้าดอากนะเรียติปล่อยแจออซากันอยู่กะช่ออากกะออยิจะเฮวิจิเรียกให้กว่ายายยันเนติผ่าแล้วก็ล้อนิกะวินะเรียกช่อเตมัวแล้วก็โยกะล้อนิกะวินิมาจอวิโยเอกก็ตูเพลาตูวิโยจะได้ผ่ายายดวยติผ่าดอมากะวิโยเอกจะได้คือเรียกจาตูขอนุเรียกแค่ดิสนี่นี่น้อน้อยเยรี่ได้ผ่าโคโลกาเรียกน่าจะอยิจ้าปุ๋ยจะได้ผ่าปอกคือเลยฮอวิโรเจอยากก็ย้ายด้วยได้ผ่าอยิจ้าปุ๋ยจะได้ผ่าลีจ้าตุขนุขอปอกเกอวิกาจ้าวีไม่กะลีชูลีไฟฟ้าดอวิโรโกย้ายได้ผ่าอุหนอแน่จอจ้าได้ผ่าถะติลูวิเจเลอุนอเนคอโลจอจะติผัทธะติลูวิเจเฮโกโดมากาญิมายุติมากาเลตอยอปิกามานากาเวจะไขแผวิเจเลเลกาลีก็ตุจาวินิมาสวิจัยโกเลนิมาสกามาติโกเลมือลอโกยายติผัสเซลาวิเจยาโลเลก็ตุเปจาโลแมยายติผาปอกโลบิตุลอตุเวกาเฮโกงาฮือออปายติผาลียะปะยะมิถะคนเวติผาวิจาวิลอกกะคะเดแมเลยายติผาลอกคนนี้นอนอติโกยจาเมงงอติโกยจากาเวเลยายแผวิถะปะตอจาตุดอตุมัวกจากาดอกาวินิมาจอวิโยเลเฮโกงาฮือออปายติผาลียะคนติผาวิจาวิกะคะเดแมเลยอยิจาปุวิอจิติผายายกะจาฮือเอวิลอกลูตุสิตุวิอจิติผาคะบีเลี้ยงอะคือยาปะยามีเกี่ยวกับลาลาลอแม่แต่ก็เลติกาลิลิทะสัตตาปิลาวิโยเปิดตาเลกาลีฮัลโหลจะได้คือวิโยยา
อย่าเสถ้าก็ไปปุ๋ยคาชูเรียสแตมก็เวลีเนตุเวสแตมเรียกตัวฮาฮาลูดีจ้าเวติผาจวิจิเมลียาคาชูก็ตุจ้าวิเจออยิจ้าปุ๋ยเวติยาเพวิเจเรียยาเสพติอโมคอลเชียเวติยาจิเมเชกาเรียชอยาจอจ้าเรียปัสสะติผาทัติลูวิเจยาก็เชเวเลเมาเวเรียกรดไลเซอร์จิกก็เวติผาเกียวอยู่เวลาเรติวิเจก็มาเรียกให้กว่าเชเวอคอลเรียกะตัวฮาเตียวินะเรสติกเกอร์กะตัวฮาเตียวิอูวิโอคอลโลปอคือเวลเจค่ะก็ย้ายติผามาชเวลโกเลกะตัวฮาเจติผาอยู่เวลาเลเนเวติยาทายย้ายออตุคอลโลเรณจอยิจาปือเวสแตมก็วิโอคอลโลปอคือวิเจติผาออตุคอลโลแปลุลาวิจิแมบุกะบุวิเจปโทย้ายติผาเรสแตมติแล้วกะตัวฮาเตผานาเลเอาตัวสเนียวิเตผาโมวิกาเลคาเดนยันแม่เลจกานะจอยิจาปุเวเตจือแพวิจิแมลิชกะตัวฮาสแตมโคจะเกือวิจิโกมาเลเคโกจอยิจาปุวิอจะเตผาแพวิจิเลเฮจาวิอตอมาเฮจาวิเตยาจิแมลิสแตมคออยิจาปุเวโกรไลเซอร์จิกโกวิเชเลจะวิอคอลโปเกือวิจิโอหัวจะนาเลเคโกสติกเกอร์เลละวอสาวสาเนียโกเลนะจอยิจาปุวิเชเลผายาเอลสอสาคอนจอจะคอนเววิเจโทก็ถูกจะเมลี่ยวเนี่ยละหุยาติเผาเฮโกลีสแตมก็เวียเสพติแผลวิโยเลี่ยวยิจ้าปื้อเวติยาปอกเกือวิแผลวิทับปะโตลีย้ายติผาเลี่ยวจะเคเวติจือเลี่ยวอสอสาอตุคอนลูกาหะยูรุเวติยาธาวูลาวิเจแมวูลาวิเจมาฮิฮิเวอเจกามัวเวเลี่ยมาฮิฮิเวอข้อกากาปื้อวิเจเล่วีลาวินาเล่ประสาทร้อนก็นะไทยคอลโลกเล่วีเวเล่เพื่อเลกาเล่มานากาปูวิเจโกมันยาติยาโกโกยอติยาเกเวมานากาเวเล่เรียกว่าชุยอตุยุติมากาวิเจโกเวดอคีเวเล่ตือเวจะเคยแผ่วิเจอเล่โมโลโกยอตุยอกาหนาจุติผาติเลชัวกาดอเวจะเคยติผาเกเวจิฝืมากาเวชกโคมันโนเวโกลูนาเลงาคือเล่าคอลโลโกเฮโกลือเลกาหมดทกาติผาเยเวโลโกกาสติมาโจเวทับปะโตเล่อุปติเหตุผาแพกลาวิโยเอกกะตัวฮาฮาลูดียานิซาดาดอกะเลสติกเกอร์เตียเลสติผาตอลาวิงาคือออปอยติผาคาเดกันยิวิโยเลยายโกมาชินะเลชูยูเวลาเลจันเนปิโกเลยายติผาออตุคโลยิจาเวสติผาแปลุเวโลโกลูตุสิตุวิโอสติผานี่คือยาปายามิเกโลกาลาวิโยแม่เฮโกเลโนฮุเลอสติกเกอร์มาโกเวนาเลนาจอยิจาเปวิโกตุจาเวสติยาเลโนฮุกาโมวิโลโกนาเลสายดัวปปสนาบะแม่เลสายดัวปปสนาบะแม่เตเสฮีขอเลชเวนชอนาริคาตากันโนฮุทูปีแพวิโยแต่ก็แลอาวิออนเนลาฮุยาติผัทาอลอสาตาจะได้ผาอยู่เวลาแลจะเคชลากาลาวิโยย้ายด้วยติผาเกียวก็ตุคาบิโจวิโยเมลิบิตุลอตุวิออเจเปจาลิออยิจาปื้อเวตาเลกาลิลูกไกซิไกตุวิออเจติผาย้ายด้วยติผาทากาทิจอบีลาเชเวนะเฮโกเนคืออปอยติกาลิเลกายาปายามิทาคาเดนฮาซาเลเลยาปายามิเลอติเจอปีปาเวเลมาเผจอเวมาโมจอเวเลอเจติผาแผตอลากุนาลิงคือออกไปติผายากะคาเดนานีและเรียคาเดฟาเมลิแผมาเพท่าฟาวิและเพลาปุคอนอฮาซาเวียเกเลดาตุโยให้แม่เรียกว่างาคือออกไปติผาเชเบยาฮูเวกาผู้ชเจจาเลยาฮูเวมาเพอลอเลียวเราก็ย้ายดูเอติผาทาบิตุลอตุมาจาวิทาปะโตยาปายามิทากะคาเดกันฮาซาปิวิโยแม่ก็จาเลเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐกอลุยซาเรียวเวียนี้ลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเดลงทะเบียนและมาผาวิชติผาติปอกอนาสิแม่เลไลกางาเกียวทรสติลูลาเลชวิอลอนาลาวินะเลติผาก็เวติปอสกอลงทะเบียเวลาก็เวเลออสมากอพอเลลงทะเบียแม่เลออสพอเลลงทะเบียวิชอมาจ่อเลฮูวิแม่เลอยากค่าจะได้คือวิอยาสาตาตอลาเชเวงาคือมียาถาเป้าลาเชเวแลเลปุราทาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียเลมาผาวิติมูเล่ลงทะเบียนเลยมาผ่าวิติมูนะกะคือกะจ้อเวเล่กะคือกะจ้อเวอยากฆ่าเล่มากาวิติผานะเล่จะได้คือวิอเย่าคอลุเล่หะยื่นทบทวนสิทธิ์ละจี้แม่
เล่หายื่นทบทวนสิทธิ์ละจิแม่เลี่ยอย่าจอท่าแค่กว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ตัวเวอย่าแหล่เสร็จชะตินี้ที่หาปากคาแก่อย่าแต่ละวิเจแค่กว่าไงคือราหุย่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่กาโจเลมากาเวเล่มากาเวนะหมอทอก้ามาจอจอยกับหมอทอก้าจัวเวก็เลยเกลือละเล่มากาเวเล่ไม่เล่กาลีฮิย่ามาฮิฮิกาลีย่าแผ่เล่มากาเวก็ละเวเล่ไม่ฮิฮิกาลีธนาข่าวก็ลบฟุบะจอมันจะเล่มากาเวจะเคยได้ผ่าก็คือละตาวิจอวิลอกก้าเล่มาฮิวิลอแผ่วิถาปะต่อฮะก็ยื่นอุทธรณ์จีแม่เล่เคยก็ชะที่คืองาฮึมมีย่าบาทสวัสดิการแห่งรัฐเล่ยื่นอุทธรณ์เราเวโอลากะพะเกาเจเรียกแค่กงาลากะพะเลือหิจิแม่เลมายูทอลาสิเวแค่กว่าเซชตินีฮิฮาปาเลชติฮาปาปุฮุสฮะจะยูทอลาจิแม่เลยอยากจะกะติปกอนอลาเชเวติจือนะเลอแล้วก็งาฮือละฮุยาไลกาลอกมาชเวทปาตอมาจะยืนอุทอนเวนะเลอเลมุลอกกะกือกะจอกะมากาวิเจียเวเลจอกะติคาลูลาวิแม่เรียกแค่กว่าญาญิเสเลอวิอเนละฮุยาติพาวจะได้คือวิออย่าคอลโลเล่งาคือไทมิงกอคอลโลจะขอนี้ให้งาหาขอชกอขอเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนแล้วเผาเวน่าเราวิเตพาเลอารุยันเจอจะยังพิเตกาลาวิขอเขาเพื่อที่เคยเห็นเมลีโอเคเลยจะยังพิเตกาลาวิก็มายันเฉลี่ยมาเตลีนามาโซเฮกอลี่ยันยิเสลี่จะขอนี้ที่งาหาขอจะก็ขอวิออย่าขอโลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกขอโลเล่ลงทะเบียนและผ่าวิออก็หลังงาแซขอที่งาหาเสร็จสติกาเราวิโยเรียกแค่กว่าเราวิเผาวิติผ่านะรีขอลาเซ่กับพระชอปีติโมเจจะได้หมดแล้วกว่ายืนยาตัวโตตูมาลูก็วิแม่รีออปีติโมรีปุระทากาจาเชเลติปอกกาจาวีเลติปอกกาจากาวิติโมแล้วกว่ายืนยาตัวโตตูมาลูเจอยากให้จะขอป้าออสลงทะเบียนและผ่าตาวิชติผ่าเรียฮะจะฮะจะมาก็เลยฮะจะยืนยาตัวโตละเจเรียเซ่กับพระขยาวิลล์เลี้ยสติโมนะเรียชติโมและข้าปุยกะแล้วจะยินยาตัวตุลาวิเจบาสวัสดิกาแห่งรัฐเผาวิชติภาเลียเหตุกว่าจะได้คือวิลล์ย่านเวทยาทาเลียมาผาวิคุณสมบัติมาผาวิก็หลาเซ่เซ่กับผาวินะเลยจะได้คือยื่นทบทวนสิทธิ์เราวิโอลากะพระเรียกแขกงานลากะพระเลือหิจิแม่เรียกแขกจักรเลยงานคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลอาจุยารัฐบาลเลยงานหึงมียะถาจ้าเลียวหายาวยาติพัทธากาดักไอตัวโครงการออกคอลแม่เรียกแขกไล่กากวิโองานหมอทอจัวเวก็มากาจัวเวบักโคจูมาผาลาเวก็มางาจะยื่นอุทธรณ์ก็ไปเลยอวิโอเนี่ยละหุยาติเผากาจัวหมอทอจัวเวเรียกหมอทอสั้นใส่เวจัวนะเลยจะเคยได้ผ่าเราก็ชูมาปีละหนูจะอยู่ทอกาเรียมาเผาแม่เรียมาเตเลียก็ชัวร์เรียกค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลแต่เวก็วินาลีก้าวสมากาจอก็เรียหมอทอก็เก่าสมากาจอเจจอกาเรียก้าเราก็นิชขอคู่เวลาก็ติชมาฮิวิเจหมอทอสักเกลเราก็ติชงะขอคู่กัวติชมาฮิวิเจปีวิเจเรียปีเราก็ปีวิเจอยากเข้าสติมูจอแล้วบักคนจอมาผ่าละเวหมอทอจอแล้วก็แล้วเรียแต่หน้ากาจอเวก็มาจากขอยู่ทอจอเลยนะก็เลยนอจอก็เลยจากขอยู่ทอกับมาเกาหน้าเลยจะเราปะต่อเลยเชียวก็คือก็จอเวก็วิชอเลยชกว่าวิอเลี้ยวเข้าคอลโลนหื้อก้ามาจอหมอทอมาจอจอยกับจอวิติเกลือละเลยมาผ่าวิติหมอเจก็วิแม่เลยจอเล่จอวิติเกลือละเลยมาผ่าวิโลกติมาเหล่าวิโยเลยจอวิทัปปะต่อเราก็หมอทอก้าจอวิชกาเลยชูหายาวยามาโสโลแม่เลยผู้จอวิทัปปะต่อก็จะกันดอวิทัพปะตอมทกาวือกาวิโควินาเลเฮกองาคือลาหุยติผัดทกานากาตุโลเวติผามานากาวิทัพปะตองาตินาลาวิโกมาเลกาจัววิโกมาเลยาคบะโคโจมาผัดลาจะก็อยู่ทอเราให้เลยกูลาโกมากาจอกกูเลยมาเราลินอกันฉขอคูมาเกวิลอกโกเลชะกางาคือลาหุยะเฮนาลุลามาวิทัพปะตอฮอเลติปออะก็ทุลาเชเวติจือแผวิโยแมก็จ้าเลเล
lu yan chu chu ye pi ti ka la ve go ma a me ha sala cha kha bo nga sa ti a ve ti pu la le cha le cha me jai le na po phoi ku ma le na ma so le e cha me jai le kho kho pu chu ye pi ti ka la ve go ya so cha le to yo ke to yo la lo ko ka he ka le ta di la me le ti ma ga le cho thama cha le cho ya o to kho lo phe pu ve na le kha ko cha ka yu ve la le nga hu la hu ya tha ka ma la vi yo cha le le อบามมีพ่อวิสาตากะเจนาสิแมลีออวิออนเนี่ยละหุยาติพาโอจะได้คือวิออยาลีกรุงโซก็เวกรุงโซกรุงโซก็ละกนคือกานากาตุโยแฮเลเกาหลีมีเลเกาหลีใต้เกาหลีเหนือพ่อคังไกกาลีจะขอป้าชอฮอวิออซาหลุลาวิจโกมาฮอจาลือจาเวทปาตอเกาหลีใต้พ่อเลชอนาวิเตฮาเลฮิชงากาเกาเจใครจะเลชอกันยิกาเซวิเจฮอวิออซามือหลุลาวิจโกมาเกาหลีใต้พ่อเลยเหตุว่าฮอจาวิชกาลีชอยามานอมาเทมุยและลีฮิสโตรกวินะเลยจะได้ผ่าแผลเลยสลาวิโยเลยคาเตเลยจะได้คือวิโอเย่าโคลนิเวตยาท่าเกาหลีเหนือพ่อกาจิเมลีฮอจาชจาลือจาวิทัปปะโตเลยชอยานาเลสเวกาเตชโคกาเกาจิเมเลยจะแหล่สำนักข่าวรอยเตอร์พ่อเลี้ยวบังมีเวซาตาเกาหลีพ่อวีปิกาลาตาวิโยเลยฮอจาชจาวิทัปปะโตชอกาติชโคกาโซจิเมปูลาตาวิโอยาเลเตฮาเลนิชินิโควิโอเย่าโคโลเคตโตฮอชฮอมวิโอซาตาวิมาเพจโจฮิเจจะขอเป้าเลี้ยเกาหลีมีโคโลฮอวิโอซาตากาลาวิเลออชินิจุงาองศาคาแกตากาลาวิเจวิยาซานก็เวเตต่อพอเจก็มาเลฮอจาลือจาเวเฮก็จะได้คือประธานาธิบดีเลดีอีแจมยองก็เวเลเกาหลีใต้มีเวประธานาธิบดีก็เวนะมีญาติกาเลเลเกาตัวคาเดฮัสะก็เวเลฮอจาชจาวิทัปปะโตเอกชอกะโตลาเลลาชกุปปออีกาเฮวิจิฮอจาวิทัปปะโตเลียขอกะเชมากาเวเลเคกวาขอเอเตผาคาเดพอเชก็เวโยเลฮอจาชจาวิทัปปะโตมาเวฮอจาชจาเลเซวิเลเลชอมชอเกเลอานาโจเวชอเตผาเพวิโรเจเลชกาอยู่เวลาเลเลอบอมมีพอจ้าดาวิสาตาติภายุเวลาแล้วงาคือลาหุยาติภัตถุลาวิโยก็จ้าเลกาเลอเมริกามีโอวิกาอาจจะไกซาเลอเวียนเนี่ยลาหุยาติภาอเมริกามีโอโคโลนูรัฐวอชิตันติต่อพออามีตุวิเจก็มาเคเตเลชุดิคือเลอเมริกามีโอเวตันยุติภาอาชาเกาจิเมลีอามีตุโตลาคือออกคาเลเลเชเวเลนูเลรับวชิตานพ่อเจก็มาปุระจัตทะเลอยาปะชอน่าอยู่แล้วปะบอกแปวิเจก็มาดีดาวิทัปปะโตเลยคัตเตเลออามิตุวิโรเจก็มาเลยอามิตุบาวิโรเจคัตเตเลออามิตุเวเลอามิตุเลอดอกแปมากาวินาชริคือวิอยาเลยอามิวตุเลแซกาเลตุใจเวเลวีสโปเคนก็เวติต่อเลรับวชิตานพ่อเจเขาก็ติคือตันอยู่เลอยู่เกาจิแม่เลียมริกามีวิชาอามิตุกือป่านะอยู่เกาจิแม่เพราะว่านิเวศยาทะเลย่อตุเกียวอยู่กาเวเลฟักขีแล้วมิจอกอยู่กาวิจิย่อตุขกเกลาเวนะเลียขยมมาให้กุวิจิอยากขกันนิเวศยาทะเลย่อกุวิมิจอกแล้วฟักขีชอย่อชูตุดอตัวปุบวาวิกุวิจิเลียขกันตันอยู่กาชากาปุวิโยเลียย่อรอจิแม่เลียมีตู้โต๊ะโต๊ะหลักเกอตีนะเลยค่ะกว่าจะได้ปอมีตู้วิกาจ้าจาวิโยเลเยกาสหกาเคตุบากเลี้ยงมียาเลี้ยคอมือสหิกาคือกาพอโต๊ะลาวิเจก็มาอบดาเวเลยชอตุกุมาสสิเจนาเลสลอลกามาจอเจเลยค่ะกว่าบุลาเวติชอกาแม่เวกวิชอจะได้คือจ้าดาเกาจิเมลีจะพอเชียวิเจลอเจเลยแม่เวมาเห็นหน้าเลี้ยค่ะกว่าอเมริกามีโอกาสจะได้คืออามีตุจ้าเลดอกแปะกะมากระไรกับวิเจก็มาอามีไฟป่าแผ่เวียเลยค่ะกว่าคือไทยมีกระเป๋ากับบุลาตาวิยามุยคอยากกะลิงะฮือละหูยาเยมีตุวิกาไลกาโยเลนอแม่ไอพอกาตุเลนอหุยกิลิมายพอกาตุวิเจเลมาเวงะฮือไทมิงกะปออามีตุวิชอเยกาคออามีไฟฟ้าละโวจอเว
เลียมีไฟฟ้ามูยิคอเย่าคอโลนโนคืออามีจ้าปลั๊กไฟติผ่ามาดาอิกะแนมูยิคือจ้าคือเวลาโกอามีช่อละกว่ามีไฟฟ้าละวูจอลาวิแม่และลีโนคือยากาความมีจื้อเกือวิโอกาชไม่เลโนคือเลียมีไฟฟ้าเยตุวิโอเข้าข้ามาจ้าเวลาโกกะอามีมากาละกวัวดาละกไฟฟ้าละวูจอลาวิแม่เรียกกงาคือยากาคอโลเลียมีดาไฟฟ้ามอเยคือติผ่าเยเวกาอามีโอกาทักกะกันเวเลติยาลิเลติแกผู้ปอยแย่ละกว่ามีมากาละกุเลอามีไฟฟ้ายกให้ยกวอดาละกุละวัวจอกแย่อามีตุบากเลาเวเลขกติแย่กาเลเลกาแย่กาคโลอามีเยเวียคโลเลไฟฟ้าเยเวียคโลคาเดนสอแย่แม่อามีจะมาดาวิประไฟมาดาวลกุกะหะปะเลขันบะมาเฮอยากให้แย่มีตัวละกุจอตาวิอจิตได้พักปุยตุบายโกจิคือเลยคือดอเจเลือลาลาเวเลขกจกะยันยี่อยู่เวลาตาเวเลรายเก่าบูดะเจ้าคโลเวสัตตาติภะเพวิยอมแต่ก็อย่างนี้มันเราก็วิอยากกะลิฮอบูจาติฮิกาตะเราลอมแม่เลฟเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้ากะแต่ก็ติ๊กต็อกเป้ากะติฮาเลงะจะง่ายกะเชียร์เราลิฮอบูจาลิงะฮือลาหูยะลาหูชะลาหูลาหูปูลาหูจูจาวิอคโลโอกาปิลาวิกะโอบูจาแม่แต่ก็อย่างนี้มันเราก็วิอยากอยู่เวลาตาวิสัตตาติภะแลจะใครใหม่จะได้โยมแม่แกว่าอมคาวิอยาเลฮีนาริไขทางอะคือเตปอติแกกอกาดาแกว่าอมติคือซาวูเลติชนาริวิอยาลอโกกรมประชาสัมพันธ์นคโลเลส่วนกลางก็เวเลออกก็เจอเวซาตาติผาตะลาติโยเลชวิอคโลเลไทยคอแพวินาเลงะคือเรายาซาตาพอหะยูกาวิชติผาลอกว่าพอหะยูไกแพวิโยเลไทยคอกานากาวิชลอกนะเลแค่ก็อย่างนี้มุลอกอวิอยาคโลเลกากาพนาเลโอกาปิลาเชเวเตกาเลเลอบูจาแมเคกวงาอิทาจาดาวิลิคอเอเลติปกอพอลาติโยเคกอยันนิมลอกอวิอย่างาคือลาหูยาติกาเลเลกาจาแมดอแมเชซาจอซาและเลติกาเลเลกาฮาเลดอซาปิแมอบูจาแมเลติกาเลเล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันพอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้น

0: การพูดคุยแบบวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
1: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเรา

0: อยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
1: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
2: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
3: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าบริมประสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
4: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570พุทธศักราช

0: ิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
2: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
3: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
2: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
6: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมือง SR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
5: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองธิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
5: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
9: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างเนี่ยท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
5: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ พร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
11: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
12: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
5: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
1: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 121 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250 ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
5: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ล ลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์ โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพกรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกฮิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มทัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนต์ Honor of King League of Legend PUBG Mobile Mobile Legend Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7 eFootball และPuyo Champion สมาคมกีฬา eSport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา eSport ระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESFปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยโลตัสบิ๊กซีและ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอนกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที
17: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.ort.go.th
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 34 เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
20: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดด้ามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดด้าประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต วิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณ ทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประ

าชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

giáp nhìn Obia. Yeah.

being

ังบุญข้าแม่เลยโอ้ยโย่ยามเจ้าเบียนบุญอ้อยทอดแย่เสียโอ้

하얀 저옥

la halo nyana wi big o jiwa ta

nha. Tiền ô giật hỏi đó đình nợ kịp.

luôn kêu nhà đạt ô phát thao là biển nào.

满遍的太阳呀，买醉的东欧。

tuang. Oh, yang hang oh, yo na, pun na, chưa tỏi la, oh.

对读了呗哟，那年买醉，我读。

quê tu ơ na lo ti tiểu tia la ô giang ô thơ hòa.

hanya peminat selalu sejak naik umai, ia tanya lalu.

Yam bát bùa ma bò chù tha ô thịnh tây đá sang lộ nhận thơ lộ ơ

ระจันทร์ดาโอติโกทินาปุณทอเพื่อนา

Yeah, bye.

多年呢，喂哦。外口啊，呀，在啊。

จ้องเนี่ยไปไม่ตาไม่อยากพูดเนี่ยเท้าโอโยปีนลาแต่ทิ้นหน้าคุณ

ลอดนานไปโอ้ลอดนานกี่โล

นาเสียมเลอปางสุเกอ

King of Bin King of King of Thought Yeah

0: ความจริงตายจริง
1: ของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้
2: ดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อบัญชีบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันจะให้คำมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินงานไปอย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้เช่นกันโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมเสนอแนวทางเพิกถอนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นใหม่ให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ
9: นายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเปิดเผยก่อนการประชุมกสทถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์หลังจากที่มีการลงนามในประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมเพื่อเตรียมจัดทำ

0: บัญชีขึ้นใหม่โดยถอดรายชื่อผู้ที่กระทำทุจริตออกทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานจะมีการสรุปและรายงานตัวเลขผู้ที่ทุจริตที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือตกทั้งภาคกและภาคขและกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนโดยหลังจากกสทสรุปแล้วจะส่งเรื่องให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตและรายงานตัวเลขกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลมาเรียงคะแนนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามมติและแนวทางทั้งหมดจากการประชุมกสทในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนการกลั่นกรองในเบื้องต้นซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 บริเวณเกาะซารังกานีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ห่างจากเกาะซารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 12:14 นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปราว62กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิรวมทั้งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของเกาะซารังกานีกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกำลังรวมตัวเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยดีทั้งนี้ฟิลิปปินส์มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
5: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不能换啊，那么啥你莫花你啥梦啊，啊我历史我多次的话被拉我啊，啊我历史我把个工我们人家他接买啊，斯坦尼维提尤克加一世杨汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจังอ่ะมังอชื่อสวทเชียงใหม่ไปเหอดังอ่ะเอาวิทยุว่ามือจะมองก็ไม่ยังอยากว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM อ่ะยี่ครึ่งความถี่ไปเหอติดตัวลิงยาฉีดซื้อจู่ว่าจู่เนี่ยคือตัวละอาทิตย์ถ้าวระบบไลฟ์เนี่ยฟิสบุยเพจไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อ่ะมาบอกว่ากดติดตามแล้วไปเหอติดตามได้เฉพาะงานที่นี่ครับสุดท้ายว่าเฉพาะที่เรียนยี่เก่งอ่ะเอาไรายการสูงดมงอมันยังเฉพาะบางการมาคือทิ้งมาคือหนีความตัวยังอ่ะในแนบไปคือโฉมมุขวานีเจมัวแต่ความตัวอ่ะที่มุลงมันยังคือหนีมุขวานีสามมุงอ่ะที่มาคือหนาทิ้งความนี้คือหนาเนื้อสุดทิ้งเรื่องตัวอย่างของอ่ะนี่ไม่ทิ้งงอมันยังคือไงเอาไทยอาบาบะคือเฮ่ฮะเฮ่ฮ่างวานยังไงนี่ไม่ทิ้งมาคือหนาสาดยังไงวันพุธที่ห้าเงินเดือนสิงหาคมไงยี่กบเคยยึดตรงนี้ชุดสื่อกุกโง่อาทิตย์นี้ชาวคนงานได้มีที่มุลาเคยนะคือจะมาปีมาเงาอาทิตย์สุดท้ายจริงเชื่อมงอมันยังจะมาคือยาสอทนอชอบบางงานมาคือดูสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติงานมายาประกาศฝรั่งอ่ะเธอได้มีกำปั้วควายเงาะวันที่หกอ่ะแสดงกำปั้วอ่ะแสดงว่าเธอกู้เงินสิงอ่ะเฮฮาคนยังอ่ะยี่กบยึดตรงนี้ชุดสื่อกูกงอ่ะที่วันที่หกพอยังวันที่เก้าสงบไม่อยากงานมาคืออาวุธท่านยังอ่ะเมืองฮะคือยังเรียกบางงานที่ยังคือพายุธรรมดาลงงานที่บางงูมันยังที่ยาแสดงงานกรมประตูนี้วิทยางานที่มาคือเหมือนตะพวกกุญยิสุแจ้งเตือนฝรั่งงานมาคืออาวุธที่พื้นที่ธรรมจะส่งบางงานมาคือซามอฟาตาประชางานมาค่ะคือพันเรื่องงูมันยังคืออาจจะจบบางงานที่ยังคือที่วันจบบอกว่ายิ่งสั่งเสียลำงานเอาผ้าเหนืองูไม่ยังไงยุติกับว่าคือมาคือจีฮายไงอันนี้คือพะเยาไงอันนี้จังหวัดน่านไงที่นี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงที่นี่คือจังหวัดกำแพงเพชรไงที่นี่จังหวัดตากไงที่นี่คือจังหวัดสุโขทัยไงที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีไงที่นี่คือนี่ไม่ถึงยี่ปีนะจีมังก็เป็นไงเมืองคาคือนี่เนี่ยคนยังคือเมืองสัตว์เสือไงคือลีอย่างไงมหาธรรมมีกุยอับบาหาจะเจอที่ดีอย่างเช่นว่าไงเบอร์ที่กระทุ่มยังคือมึงหาขึ้นเรื่องอ่ะที่กระทุ่มก็คือมึงหาบาลเล่เบอร์อับมังก็เกิดด้วยการเจริญมึงอ่ะที่ติดกางก็ไม่ยังคือมึงผ้าตัวออบเชียงเหนือก็เป็นไงมึงคืออำเภอเชียงพูติดกางอ่ะที่ยังคือจังหวัดหนองคายไงที่ยังคือจังหวัดบึงกาที่ยังจังหวัดสกลนครไงที่ยังคือจังหวัดนครพนมไงที่ยังคือจังหวัดมุกดาหารไงที่ยังคือจังหวัดอำนาจเจริญไงที่ยังคือจังหวัดปงราชธานีไงอาวุธที่พื้นที่ธรรมจักรสงโงไม่ยังงาอ่ะมาเอออัตยาฝาระจำมงานที่อาวุธติดตามเขาคือยิ่งดูยิ่งมีเงินที่ติดตามร่างงาที่ถึงกางโงไม่ยังคือผ้าตัวอ่อนไม่ยังงามาเออจังหวัดปัจจิบุรีไงอันนี้จังหวัดสักแก้วไงจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้จังหวัดตรังไงผ้าตัวผ้าตะวันตกงอเป็นยังไงมาเลยจังหวัดกาญจนบุรีไงอันนี้เฮอเพชรบุรีไงที่ไงจังหวัดประจวบสิริขันธ์ไงภาคใต้ทั้งบวมมาเฮอไงมาเฮอสากลจังหวัดพังงาเจจังหวัดกระบี่ไงที่จังหวัดภูเก็ตไงทําไมเฮอยัดนี่ไม่ถึงวันที่แจ้งเตือนพลังทีวันที่หกเพราะยังไงวันที่เก้าไงที่เฮฮาคุณแน่ไงทําไมเฮอบอกท่านมาเฮอมหาสิริขึ้นเรียกที่มาเฮอสุดที่พื้นที่ธรรมจักรสูงไม่ยังเฮอมาเฮอตั้งยาฝาระจำมาบางไงไปความมหาคือพันเรียกไม่เฮอว่าอยู่บ้านคนยังไงว่าจะสร้างคนยังคืออาจจะเสียละมงอที่ยังรับเชิญกว่าอย่างมาคืออาทิตย์ยังคือที่กระทบบ้างไงมาหาเกือบพันเดียบ้างไงอาจจะคือจะมาที่กินน้ำบ้างไงเอามือสองก็มาจอจิ้งห้าไงจิ้งห้าไปจอยาท่าคิดถึงพวกไงบางพื้นที่ยังคือมาหาขึ้นเรียบยังคือไงอาจจะจะมาคือจงไงมาอยากจะแจ้งที่ฟลาเอาจอจิ้งห้าจะสบายไงมาคือที่ยังจำมือของไงอาทิตย์ยังคือทัชงบแบ่งช่วยไงมาคือกว่ายืดดูยิ้มคือติดตาหน้าไงส่วนระยะรัฐบาลที่ประกาศแจ้งตัวอย่างที่ยิงอาทิมาเทชงโง่ไม่ยังคือย่าจังหวัดเชียงใหม่ไงที่ย่ามีฮิรุตบัวกุญยสงไงที่ย่ากรุงอุตุที่จังหวัดมาเฮอวบพันหรือว่าเฮอที่พื้นที่จังหวัดยังไงที่อำเภอยังคืออำเภอฝานติกางาที่ยังคืออำเภอแม่ไอ้ปังที่ยังคืออำเภอองค์กรไงที่ยังอำเภอเชียงดาวไงที่ยังคืออำเภอ
แม่แต่เมื่อไงมาเอาเธออำเภอมาจัดสบังเงาอำมาก็แต่เงาฝ่าราบเชิงเงาคือกูเงี้ยบังเงาเหมือนค่ะคือเครื่องเงาที่เรียบบารุงเงาอาซาเหมือนค่ะคือพอเรียบบารุงเดียวไม่นั่งปีนี้คือมีจัดสบังเงาอันจะเงาแล้วก็คืออันจะเจอมาติดกันแล้วไปคือยาบังเงาคือผมมันหนักคือติดตาได้บ้างเงาอาทิตย์นี้ชาวของเรามาเตะชงงบเงาคือยาสนักงานตำรวจมาแจ้งเตือนฝรั่งเงาทำไมคืออำเมรังเงาอำเมเปอร์เบียนับผิวออกมาใช้ทำอะไรกันไงด้วยกลุ่มมิชาชีพผมว่าคือกว่ามาสาฟุบาทีมุบาแจกกันเป็นยังไงเบียยิปเฉียนี่คือเวลายี่ลิทีสุฟลามาตรงไงปีขวามาด้วยเฉพาะที่สมัยกันไงอามาคือถัดอยู่หลับบุญงานมายากลุ่มมิชาชีพวันนี้ที่ยารัฐบาลยี่นโยบายชิดตัวเราเป็นยังไงว่าที่วายข้อความวันนี้อาวุธสุภาพเฉียงไงวัยยี่ลิงสุภาพงามเมื่อทันยี่ดีงามเพราะอีเขายุปองงามที่กระทงแม่เขามาซึ่งเป็นยาวยี่ดีนี่คือรถบินยามาคือจวงงามทำไมยังคือมางางามเฉพาะพวกทำไมยากตันหัวเจนเตฟลางามมาสับเบอร์กลุ่มมิชาชิบะคืออาวุธรัฐบาลนั่งยืนบัตรแต่ละยังไงอาวุธสายชิดมาตัวละเป็นยังไงอาวุธที่ส่งฟลายงามอาวุธทุฟลายนี่คือข้อมูลเดียมาดูงอทันยี่ดีกุลยี่มางามทำไมยากที่ขึ้นยาประกาศเจนเตฟลางามอาจจะเป็นเฉพาะเป็นความมาดิฉิพมวพจิตจบบ้างงะอามาคือทางยินดีงะทำมาคือลาสุมาคาสุอาวลาสุฟลามังงะที่ถิ่นบางโง่ไม่ยากคืองะทำมาคือยาสำนักงานกรมอนามัยถึงมาแจ้งตัวพลังงะอามาสับเบอร์เมืองฮาริจบบ้างงะเทียบว่ามิชิพอจำมาคือตั้งยาจำมือไม่เฉยเฉพาะงะมิชิโง่ไม่ยากคือจำดามาคือจวงอ่ะจำมันดามาคือจวงอ่ะเทียบเมียนโดจังหวัดจังหวัดตาลบัวงานมาคือระยะล่าสุดนี้มาคือเศร้าบ้างไงมิชิตบาแต่ละยิ่งแค่จ่าไปคือก็ยังไปคือจ่าไปคือตัวมันยังคือเสียห้ามด่างว่าตัวมันยังคือว่าอุ้มมือขึ้นหาชิงไงไปคือตัวมันยังคือชีความไงไปคือยากเศร้าบ้างคือจ้าคุยยังยิ่งคือที่ลีมาชิชงที่ชั้นไรอย่างไงก็ยังได้เลยไงอะไรเป็นยังไปชั้นไปคือเงียบแม่มาคือเอามาสามมิชิงว่ามันยังไงเอาผมมาซึ่งมันยังคือแต่ละยี่ชาดามาไทยเย่ไปชงไงอาผมมาสบายคือสูมาสื่อสารคือที่เรียกว่าคนนั้นยังไงไม่ใช่แบบนี้มีอะไรไม่ใช่ตัวเฉพาะไงปีขวาวจะมาแต่ก็เราบอกไงอัตมาจะไม่ได้แบบคือแต่ละยี่ชาดาบอกจะงอกูยึดดูจะมาพักแบบคือไงคือจะสิแบบคือไงเอาเชื่อมือกันได้ไงทำไมยากทำไมเจนที่ฟังงามมาสบายคือมหาลิตแบบคือไม่ใช่ดูมาคือจวะไม่ใช่แบบนี้คือจะดามาดูไงจะมาดามาคือจวะงอไม่ใช่แต่ก็ทำมาบ้างคือวันที่นี้บ้างงานจะมีราชการบ้างงานโอเคจะทำบ้างงานแต่ละอย่างจะทำงานบ้างคือจะกันยังไปเรียกว่าวันก่อนก็มีงานชิ้นหนาหรือหนาบ้างงานจะไปยี่ตัวก็วันนี้เป็นงานคือที่จุ่มว่าเป็นงานรับสมัครที่เชี่ยหันตั้งที่เชี่ยมาคือกินนั่งงานทำไมอยากเจอตัวละอะไรบ้างคือมาคือที่เนี่ยจะมาช่วยงานชุดท้ายวันเช้าเขาอยากมึงกว่าที่คิดดีฝรั่งทำมาคืออาวุนี่จะทัดดิวมุกว่าเฮ้แต่ชิฟูบริงามุกว่าอันจุมอดารุงาอาจเป็นวัดมาชิฟูงานมาเม็ดไม้หนุ่มสามปีมั้งอ่ะสมัยเฮ้ยก็เดี๋ยวฝรั่งอ่ะนั่นนี่ชิควงอ่ะอาวุชิโคท่าวิทยุนั่นจะสูงอ่ะที่ตาวุไลสวดติสุระเฮ้ขวางโน

Artinya ngah ti mati syahe ngah awo syah wa warang wa gedama pi ma ati suci syanga. Ite mangu banya na ngah a de lo ina bang dong ngah mangu syu a wa chia HIV ngah. Ama sangu banya ma ke 13 jang wa bodong ngah de a chia HIV ma ne ma ke ti mu wa ma tsili a zo ba shing ngah. Tiga jang wa ngong banya ke yim mu su ba banya ma ke ci sa jang wa zo shong ngah. Atibang o banya shokonga amo samya he titi ko manga ikuni tungo ya chu chi ku ko titi ko ngo banya so banya he la a ti ha khani amo sa ba he ha ba cha longo ba he ti ku bu ma singa te pi hop ka khon da manga a vo wa ti chia hes every a lo en na man ne so banya he ngwa sa ngwa mu wa ma si le a pi ba singa อาทิตย์บ้านยังเคยทำให้ซื้อซาจังหวัดไงว่าติดเชื้อนานมันหนึ่งส่วนก็มีอย่างไรคือยี่วิธีกรรมก็คือกรุงเทพว่าไงกรุงเทพมาเนาะความยังคือเหตุมึงเหตุตูงว่าเฮียซาสงว่าอาทิตย์ยังคือจังหวัดชลบุรีว่าไงสามมือที่ตัวฉีดซึ่งยังว่าอาทิตย์ยังสมุทรปราการว่ายังไงที่มือชุดตูงว่าเฮียซาสชิวังไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดนนทบุรีว่าคือที่มือสุดตัวนี้เฮียสิทธิ์ชิวะที่ที่ก็ไม่คือจังหวัดปทุมธานีเป็นยังไงที่มือลิตุซาเฮียเหตุสงวะโชคการที่กังโอเป็นยังไงที่มาคือจังหวัดระยองว่าคือที่มือที่ตัวสติวังอ่ะชื่อก็แต่ก็ไม่ยังไงทำไมคือจังหวัดนครศรีมาไงทำไมคือทีมือชิตูทีเฮียกุศลชัวจังหวัดของแกงโง่ไม่ยังไงเหตุการณ์ก็เพราะคือทีมึงว่าตัวเฮียชิตชัวง่ะอันนี้กูก็แต่ก็ไม่ยังคือจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรธานีไงทำไมคือทีมึงนี่ตัวชิตสวะสึกาติกังมันยังคือจังหวัดอุบลราชธานีไงมันคือที่เมืองสาเฮียที่เมืองสาเฮียสิริวังอ่ะอาวุธภาคเหนือก็มันยังไงมันคือจังหวัดเชียงใหม่ก็มันยังไงที่มันคือยี่เมืองสาตัวกู้เฮียลิซกู้อ่ะจังหวัดเชียงรายก็มันยังคือที่เมืองชิตูวังเฮียสิริวังจังหวัดภาคใต้ที่พวกมันยังไงจังหวัดสงขลาก็คือที่เมืองที่มึงโชว์เฮียลิซลิวะทำไมคือชื่อสักกันไงทำไมคือ13จังหวัดแบบยังไงนาธรรมเหนือสมัยยังคือว่าแสงว่ามือว่ามาสิรินเลี้ยวบุรุษงาอาทิตย์บางไม่ยังเชื่อคงงาอาเมื่อสัญญาถูกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แบบยังไงกว่ายี่อยู่ในระบบไงสุกว่ายี่ระบบว่าสุกว่าแล้วไม่ยังขยันคือยี่มือสาตัวมาสุดสุดไงอาทิตย์จะมาสาก็ลำบากไงลำบากจะมาสิ่งเหนือสุดไปคือสิ่งเหวังอ่ะยากเขาแบ่งไม่ยากคือถิ่นยังมาคือหนีวันโยที่เรื่องตรงอ่ะอาทิตย์แบ่งยังไงเอาชุดเลี้ยงอ่ะเอาจักรวาลเมืองแบ่งอ่ะอามาที่เรื่องงงอ่ะโนอามาต่างๆไม่ยากไงอามาก็เดี๋ยวมาป้องกันเองอ่ะเอาใส่ถุงยาคือเยงอ่ะโดยเฉพาะมาเกลืองไม่ยากไงจะมาคือนาซื้อเอาใช่ไงเทือกเลือดนั่นแหละมันไงนาไปคือไม่ชิดตัวใช่ไงไปคือเอามาสู้ไม่ยากเอาต่างๆเขาเนี่ยคือมาโคตรยังมาซามูมากามาป้องกันไปคือนาพันหนึ่งเลยมันยังคือชาคาร์มันยังคือมันตัวชิ้นของงานอาทิตย์บ้านยังไงก็คือเตือนฝรั่งอ่ะเอาว่ามาคืออามาโคตรยังมาความชิดจังหวะเช่นไงทำไมนั่นหนึ่งส่วนใหญ่คือมาสามารถหัวแสนหัวมือหัวสติตัวโรงงานทำไมสิ่งที่ตกลงงานในปี2569งานอาทิตย์ยังว่ายึดขันมาบ่งงานทำไมว่าย่าทิ้งหิสุมังไงย่าทิ้งหิสุมังย่าย่าทิ้งหิย่าทิ้งหิสุมังย่าละสาสาวไอ้ลิวตัวเชิงไงลิวมังบ่เคยย่ากูย่ากูวอร์มังไงย่ากูวอร์มังเคยว่ายี่กูดีว่าพื้นว่ายกูดีกูมีเคยว่าเชียเชิงไงเชียไปก็จบไปเคยชิชิมันในแนวตัวเชิงไงอันที่ว่าเคยมาขั้นไปเคยยี่ยี่กูยังโง่เป็นยังเคยสุดท้ายไปเลยย่าอีผลตัวมาดูแลแบบยึดติดเชื้อ HIV ไงลูกอีกหนึ่งเลยเช่นกันบางยาถึงส่วนพิษจะยาสาวเลี้ยงมาเพียงหนึ่งเลยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นยาเมื่อสารเรื่องนั้นมาขึ้นหรือบางคนมีเช่นกันเมื่อสารว่าทำยังไง
อาที่ข้อนี้คือสุติเรียกึ่งยาประกาศที่เรียกว่าเอาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเอาว่ามาเงาเอาว่ากับเบกับก็ส่งเงาเอาว่าเดินแบงเอาว่าชุดเดินแบงมาเงาเอาว่าชิดมาภาพพายเยอะมากยังไงตันเต้าเฮงเงาอะไรอย่างเงี้ยคืออันปรากฏยังมากว่าชิป้องกันไม่ใช่เงาใส่ถุงยางยังเงาเอามาสับก็เมียนี่บอกว่าเปียวมาเลยสู้ชิงเงาเปียวมาเขาแบบป้องกันยังไม่ใช่เงาอะไรแบบตันเต้าไปเลยน่าจะว่าทำไมตันเต้าแบบมันที่ที่เห็นแบบว่าตันเต้าของเงาเราชุบมาปั้นเลือดปั้นรับไปเราชุบมามาช่วยอยู่ไงเราชุบมาคือตัวแม่คือที่เห็นมาคืออยู่อ่ะสวรรค์ใต้มาคือตัวเชียงไงชั่วไงเอามาใส่แห่งยี่บ้างอ่ะเอามาสาวเราชุบมาก็ชวนมาคือโทรศัพท์มาถือข้อยินหน้าอยู่เขาไงนี่มันคือเยาะลงมาบ้างคือธรรมะจีจะเมื่อยลงอ่ะจะเมื่อยจะป้าหิ้วไงที่เห็นมาคือลาเราชุบอยู่อ่ะสวรรค์ใต้มาคือดวงอ่ะอาทิตย์ก่อนนานมาคือยังคือที่เรียกคือง่ะมีมาคือเหนือมาคือมีเชียงไงอาทิตย์ก่อนยังคือไงมาคืออาทิตย์จำโม่ชิควงไงมาคือมาเยี่ยมมาดาวมาเพื่อไงอวุมาคุณเดียวมาป้องกันยังไงอวุที่ถุงยานมาคือข้อเกิดชิควงไงมาสามารถคืออวุจิมาเพื่อยับยั้งชิควงไงที่มาคือนิวะที่เรื่องเราลงไงอาทิตย์ไปยังไงที่มาแยกคืออากรงในมาหรือมาเจนเตอร์พลังไงมาคืออาแต่ฝาละจำโม่ชิควงไงที่ยังอวุบามาอยู่สูงโง่ไม่ยังไงมาจันนี่เราชุดอะไรที่ปีมาไงที่ไม่มาไงอามาใส่เงี้ยบ่เหอที่จันเนี่ยบ่เหอเงาปกว่าแต่เงี้ยสักเกิดช่วยบ่เหอเงาเบี้ยกว่ายังไงกวนตาหันตาบ่เหอเงาตันตาของมันก็มีอาชีพไงอาวุธจันเนี่ยมันง่ายเฉพาะเงาที่อาวุธชุ่มโม่ที่รู้เงาอาวุธมาที่รู้เงาอาวุธเปียกว่าอะไรยังเขยงเงาอามาคุณเดียวมาที่ป้องกันไปชิงไงย่าเบี้ยบ่เหอมีอันนี้มีอันนี้มันจันเนี่ยที่ยิ่งขู่เงาลาสงวขู่ขวัญลาหนีจื้อลีขู่หนีจื้อหัวขู่จื้อเมียเงี้ยไปเชียงงานมานานทำมันนานทำมันเหนื่อยสงวนที่เชื่อให้เสวินเหนื่อยสงงานอาทิตย์ไปงานเช้างานมาคืออามาก็เดียวมากว่าเชียงงานนกตัวนี้มาช่วยเราโง่เป็นยังไงที่มาคือแบบมันนางาเจ้าระยะที่สามระยะที่สี่ลงงอเพราะกิเลสไปคือขึ้นยังช่วยเช้างานนานทำมางานอาทิตย์ไปคืองานมาก็เดียวมากว่าเชื่อตัวแรกสุขภาพเช้างานอาทิตย์ไปงานยังไงนี่มีคือนับปีมากมาคืออาทิตย์แล้วจอยเช้างานอาทิตย์ไปคือสั้นแน่ๆก็ชมมื้อควายจิมื้อว่าแต่ความมื้อละควายชิของไงมื้อสะบะเฮงนี่มื้อควายสามมื้อไงรายการนี้สงดูจะมาคืออายุเวลาอยู่จิกูจะเอาไงว่าชิก็ว่านาสุดะคือบ่มึงว่าชิว่าคือความง่วงไงสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้

0: เข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังได้รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญปฏิบัติการสืบรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกลุ่มตามกฎหมาย
5: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบ

0: วันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดหลังการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปอร์เบอร์สุงคา
2: บอกว่า
1: เนาะจง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายขออนุญาตเข้ารายการช้านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ขอคิดถึงกันเช่นเคยค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะอย่างที่ได้แจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานว่า 4-8 สิงหาคม 2569 เป็นช่วงที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ริมน้ำนะคะเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแม่แตงน้ำจากเชียงดาวน้ำจากฝางนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายรองต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะต้องติดตามข้อมูลสถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีค่ะท่านใดที่ตามรับฟังกันเป็นประจำกับรายการคุยสบายยามบ่ายก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไม้ได้เช่นเคย0532767993ค่ะอยากฟังเพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงวันนี้เป็นวันอะไรลืมวันกันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธอยู่เนาะวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธค่ะวันพุธยังคงเป็นเพลงสตริงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธเนาะลืมวันลืมคืนทำงานจนลืมวันไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เพลงสตริงอีกสัก1วันค่ะวันพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นคิวเพลงลูกทุ่งแต่ว่าประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนว่าเราจะมีศิลปินนะคะโฟนอินเข้ามาโปรโมทเพลงจะเป็นวงไหนจะเป็นใครจะเป็นเพลงอะไรพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปสัมผัสกับบทเพลงใหม่ๆพูดคุยกับศิลปินที่มาโปรโมทในรายการกันด้วยช่วงเวลาประมาณ 15:15 ค่ะแต่สำหรับวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาได้0532767993นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆที่น้องแอนเจนค่ะเรียงไว้ให้พี่แจงเรียงไว้รอนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวทเชียงใหม่กับรายการคุยสบายยามบ่ายไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะก็ทักทายกันเข้ามาบอกว่าฝนตกนะคะก็จะเป็นทางสันทรายแม่อายค่ะก็ส่งข้อมูลกันเข้ามานะคะด้วยความเป็นห่วงใยค่ะด้วยความห่วงใยนะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าพลาดข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์นะคะช่วงก่อนค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของรับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์มันเป็นยังไงนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็คือไม่ใช่พ่อจริงไม่ใช่แม่จริงเหมือนความสัมพันธ์แบบโสดทิพย์แบบนี้ค่ะอันนี้มาพูดคุยกันในรายการเพราะว่ามันเป็นศัพท์ใหม่อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นศัพท์ใหม่ของวัยรุ่นศัพท์ใหม่ของข่าวศัพท์ใหม่ของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่ทำผิดกฎหมายอันนี้เป็นในกรณีที่ทำผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์อย่างล่าสุดค่ะที่อำเภอชัยปราการหนุ่มไทยวัย22รับจ้างเป็นพ่อทิพย์ก็คือใส่ชื่อเนี่ยค่ะเป็นพ่อตั้งแต่ฝากครรภ์ก่อนมาทำเรื่องแจ้งเกิดก็ให้ได้สัญชาติไทยที่อำเภอชัยปราการเจ้าที่ก็จับกุมดำเนินคดีแล้วนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่เนาะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการแจ้งเกิดตอนนี้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นในเรื่องของการแจ้งเกิดเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพ่อจริงแม่จริงไหมหรือเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าถ้าในกรณีของต่างด้าวไม่ได้มีสามีหรือภรรยาจริงๆที่เป็นคนไทยนะคะก็จะเกิดช่องทางที่รับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์มันคนละเรื่องกับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมที่ขอรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเป็นกรณีของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยอันนี้คือผิดกฎหมายจริงๆถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนที่ตกลงกันแล้วเป็นที่พึงพอใจหรือค่อนข้างสูงแต่มันผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎหมายนะคะการรับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเท็จอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องถูกดำเนินคดีถูกจับกุมอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ต้องหาอยู่ๆก็ไปอยู่ในคุกก็ไม่คุ้มค่ะเอาจริงๆนะคะแล้วเนื่องด้วยเศรษฐกิจแบบเนี้ยค่ะร้านทองคดีแบบชิงร้านทองปล้นทองลักเล็กขโมยน้อยส่วนมากก็ขโมยไปไม่น้อยค่ะคนขโมยก็ค่อนข้างเยอะขโมยทีเขาก็ต้องเอาให้คุ้มนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็ไม่รอดแต่ก็ไม่รอดนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังใส่ทองเส้นใหญ่ระวังให้ดีมันก็เป็นเป้าสายตาของนักโจรกรรมโจรต่างๆนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึง เรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดปลอดภัยให้กับร้านทองหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะที่มีการจำหน่ายที่มีของมูลค่าสูงต้องเพิ่มความรัดกุมมากยิ่งขึ้นก็มาแจ้งเตือนภัยค่ะขับขี่ยวดยานพาหนะไปไหนคนเดียวก็ไม่ควรจะใส่ทองทั้งตัวนะคะเพราะว่ามูลค่าทองก็ค่อนข้างสูงราคาทองก็สูงขึ้นเนาะราคาทองก็สูงขึ้นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยจะเดินทางไปไหนคนเดียวต้องระมัดระวังนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาให้กำลังใจน้องแอนเจบอกว่าอ่านข่าวให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะคุณผู้ฟังฟังจากลำพูนโทรเข้ามาทางหลังไมค์บอกว่าน้องแอนเจอ่านแล้วจังหวะดีมากๆน้ำเสียงน่าฟังวันนี้น้องแอนเจมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ฟังไปรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจก็จะมาพูดข่าวที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอค่ะเกี่ยวกับSMS ปลอมเกี่ยวกับลิงก์ที่ส่งมาในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะหลายคนนะคะอาจเคยได้รับข้อความ SMS จากเบอร์แปลกๆค่ะที่อ้างว่าอาจจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานของรัฐนะคะพร้อมแนบลิงก์ให้กดยืนยันข้อมูลรับพัสดุหรือรับสิทธิต่างๆนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าข้อความเหล่านี้นะคะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพค่ะที่ต้องการหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านหรือรหัสOTP เพื่อนำข้อมูลพวกนี้ค่ะไปขโมยเงินในบัญชีของเราได้นะคะด้านหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะจึงแนะนำว่าหากได้รับ SMS ที่มีลิงก์แนบมาอย่าเพิ่งรีบกดนะคะควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานนั้นโดยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการและไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้บุคคลอื่นเด็ดขาดค่ะ พียงตั้งสติและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนคลิกนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยป้องกันความเสียหายได้นะคะเพราะทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพไม่ได้หลอกกันแค่ทางโทรศัพท์นะคะแต่ SMS เพียงข้อความเดียวก็ทำให้สูญเสียเงินได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังนะคะในรูปแบบที่เราก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเอ๊ะต้องเป็นคนขี้สงสัยไว้ก่อนนะคะถ้าเราเป็นคนขี้สงสัยไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ยากก็นำมาแจ้งเตือนกันค่ะมี2เพลงที่แนะนำกันเข้ามานาฬิกาทรายและเมื่อถูกค้นพบเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟัง

องออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบนโลกกว้างใบนี้กันค่ะสิ่งดีๆต้องรอคุณอยู่แน่นอนสวัสดี

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกเสียงที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามาหลากหลายผลงานเพลงค่ะตอนนี้ค้างไว้อยู่2ผลงานเพลงด้วยกันน่าจะเปิดทันนะคะกับเพลงกันและกันแล้วก็เพลงหม้อหุงข้าวสำหรับวันพรุ่งนี้เน้นย้ำค่ะว่าจะมีศิลปินนะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการจะเป็นใครและจะเป็นเพลงอะไรที่จะมาเปิดตัวแนะนำเพลงใหม่ๆกันก็ติดตามรับฟังกันได้วันพรุ่งนี้15:15 น.กับรายการคุยสบายยามบ่ายดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งค่ะวันนี้ดีเจแจงกับน้องแอนเจนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับเพลงเพราะๆอีก2ผลงานเพลงกันและกันและหม้อหุงข้าวพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในรายการฝากติดตามรับฟังทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้กับทีมดีเจผู้จัดรายการของสวทเชียงใหม่กันทุกๆชั่วโมงนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศ

0: เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เธอดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
3: นางสาวรัชดาธนาญิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทางนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ตำรวจไซเบอร์สอท4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
5: พลตำรวจตรีกฤตัตน์บำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน

0: จบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวระเวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุดรังอำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเรืองนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอทรายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอคงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนแดงอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดขอนแก่นสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูหนองคายและร้อยเอ็ดมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอตันโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอแหวงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมที่อำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะพุธพฤหัสศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นมีนัดกันนะคะใครไม่มีนัดมานัดกับปุ๊กได้เลยค่ะฟังทาง FM 92.5 MHz ก็ได้ AM 891 KHz ก็ได้ทั้งฟังทั้งชมผ่านทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ส่งประเด็นมาส่งเรื่องมาเดือดร้อนยังไงใครทำอะไรที่ไหนยังไงอยากให้ช่วยยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเราค่ะ0817159551-3นะคะหรือว่า022769717และ02276972721ค่ะรวม5หมายเลขโทรศัพท์นะที่พ่อแม่พี่น้องสามารถติดต่อกันได้แล้วก็ยังมีที่อยู่ให้ส่งจดหมายด้วยไม่ผิดซองแน่นอนนะฮะถ้าส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะทีมงานคนขยันลังไมของเรานะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชานะฮะน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์แล้วก็น้องบอสนะบรรพกรเขื่อนเพชรนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่บุญประกอบอบกลิ่นทั้งหมดนี้นะคะก็รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเราพร้อมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหานะทุกปัญหามีทางออกนะถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าเงี้ยวคุณรู้ฟังบอกคุณรอคนมาอะไรกันเนี่ยก็จริงๆนะคุณรู้ฟังถ้ามันมีปัญหาออกทางไหนก็ได้นะที่มันออกได้นะจะออกทางเข้าจะออกทางข้างทางแคงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าขอให้แก้ไขปัญหานั้นได้คลี่คลายปัญหานั้นได้เราก็ต้องช่วยกันเนาะค่ะมากันที่เรื่องราวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องแรกสำคัญที่สุดนะคะคุณรู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเรื่องราววันที่6สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทขอแจ้งการหยุดออกอากาศ AM นะ AM เท่านั้นนะฮะ891กิโลเฮิรตซ์ในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะฮะโดยแจ้งหยุดออกอากาศวันที่6สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนเลย 00.01 นาฬิกาถึงวันที่7สิงหาคมเวลา24นาฬิกาก็คือหยุดตลอด24ชั่วโมงรวมระยะเวลา2วันนะฮะเนื่องจากจะปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการต่างๆของทาง AM 891 KHz ผ่านทางช่องทางออนไลน์อาทิ Facebook นะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะฮะ TikTok ค่ะและก็โหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดค่ะเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพ AM 891 KHz หรือติดตามรับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz ไปพลางก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ลิงก์รายการต่างๆจากคลื่น FM 92.5 MHz ครับผมนะว่าอย่างนั้นซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของ AM 891 KHz ด้วยดีเสมอมาหากซ่อมบำรุงเครื่องส่งเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะกลับมาออกอากาศตามปกติท่านสามารถรับฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุคลื่น AM 891 KHz ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ปุ๊กพูดเองนะฮะประกาศก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะก็เล่าสู่กันฟังค่ะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังยังมีหลายเรื่องราวที่เราจะได้ช่วยเหลือกันกรณีที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการของเรานะฮะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องได้รับการช่วยเหลือแล้วมีความคืบหน้ายังไงส่งข่าวพุกด้วยนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้ทุกท่านดีขึ้นนะในปัญหาที่มีความทุกข์ร้อนที่มี ต้องดีขึ้นค่ะไปที่สายคุณนัชชานันกรุงเทพนะฮะแจ้งเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะมีกรณีขอความช่วยเหลือเข้ามาที่รายการเราบอกว่าลูกสาวติดยาเสพติดติดกัญชานะฮะถึงขั้นสมองถูกทำลายนะฮะแล้วก็เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาใกล้จะออกมาแล้วนะฮะก็สุขภาพร่างกายค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่คุณแม่ก็ยังเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าน้องออกมาเนี่ยจะให้น้องไปอยู่ที่ไหนไม่อยากให้น้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะฮะก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะกลับเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมนะฮะก็อยากจะขอความช่วยเหลือต่อทางรายการคุณแม่คะถ้าคุณแม่ฟังอยู่คุณแม่รับสายน้องจุ๋มด้วยนะฮะรับสายทีมงานปุ๊กด้วยนะฮะด้วยเราจะได้คุยกันนะฮะเดี๋ยวกำลังคิดนะเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณผู้ฟังถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องที่ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดดูแลแล้วนะฮะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะหายแล้วหายเลยนะฮะไม่ได้หายแล้วกลับไปวนเวียนอีกเราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะมากันที่กรณีนี้กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังมาที่กรณีนี้กันต่อซึ่งคุณป้าขวัญล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณป้าขวัญล่าของปุ๊กว่าจะได้เนาะคุณป้าขาคุณป้าขาคุณป้าขวัญล่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินสปกให้น้องสาวนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่ตุลาคม2564ตอนนี้2569แล้วยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวหมู่บ้านดงมันหมู่8ตำบลดงสวนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือคุณขวัญล่ามณีวันนะจะโอนที่ให้กับลูกสาวตัวเองคุณนฤมลมณีวันนะฮะเป็นที่ดินตรงนี้นี่ต้องคุยกันซะแล้วทำไมมันนานขนาดนั้นเดี๋ยวพูดคำนวณก่อนนะนับก่อนนะ65เหตุเกิด64เนาะค่ะคุณผู้ฟัง65 66 67 68 69 5 4ปีกว่าแล้วนะฮะ4ปีกว่าแล้วเดี๋ยวต้องว่ากันไปที่สายคุณสุชินแจ้งว่ามีคนนำบัตรไปกดเงินค่ะสวัสดีค่ะพี่สุชิน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องเป็นยังไงครับบัตร ATM เหรอครับพี่
2: มันไม่ใช่บัตร ATM นะครับไอ้โทรศัพท์เนี่ยเขามาขอยืม
1: จ้ะ
2: เขามาขอยืมเขาบอกไหนขอดูบัตรคือเป็นคนสนิทกันนะฮะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ประมาณที่หวังดีประสงค์ร้ายผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่หรอกครับห่างมันไม่ใช่การที่จะมาเสน่หาอะไรหรอกครับ
1: จ้ะ
2: แล้วก็เขาบอกว่ามาดูแอปไหนดีแล้วเขาก็หยิบเอาไปแล้วก็เขาก็เอาไปกดเราก็บอกกดรหัสให้หน่อยดีเพราะว่าดูไม่เห็นโทรศัพท์แล้วก็เขาก็กดดังไป 7,000
1: เรารู้ตัวว่าเป็นใครด้วย
2: รู้ครับทำงานใกล้กันครับ
1: แล้วพี่สุชินบอกไหมว่าเอ้ยน้องเอาเงินมาคืนพี่ 7,000 นั้นหนูวิสาสะมากดเงินพี่ไปได้ยังไง
2: โอ้ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ก็ทัน
1: มารู้ภายหลัง
2: มารู้ประมาณ2วันฮะ
1: พอรู้ภายหลังแล้วเราก็รีบติดต่อเขาใช่ไหมตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่
2: ใช่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่แจ้งความเลยว่าเขาขโมยหลักผมไม่แจ้งความเลยแล้วนี่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งแต่ว่าเขาบอกว่าให้รอประมาณ3เดือน
1: ดูรอ
2: ครับรอแบงค์รอหลักฐานจากแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอถึงเวลานั้นนะผมไปร้อยเวรคนเนี้ยเขาไปอบรมที่อื่นเขาก็โยนไปให้คนอื่นโยนไปให้แต่ว่าอาจจะประวัติคนอื่นแล้วผมไปเขาบอกว่าหลักฐานมันน้อยเหลือเกินเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงฮะ
1: หลักฐานมันน้อยเหลือเกินแล้วหลักฐานที่พี่มีคืออะไรก็มีแค่คำกล่าวของพี่ถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เอ๊แต่ตามปกติเวลาที่เขากดโอนเงินจากบัญชีพี่ 7,000 คือเขาก็โอนเงินจากบัญชีพี่ 7,000 แล้วก็เข้าบัญชีใครอ่ะ
2: บัญชีเขาครับ
1: เข้าบัญชีเขา
2: ใช่ในแบงค์บอกเลยว่าเขาโอนเข้าบัญชีเขาเอง
1: คราวนี้เราไปปรึกษากับท่านทนายดีกว่าพี่สุชินเรามีสายของท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่เกิดผลค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอความช่วยเหลือด้วยพี่เกิดจ้า
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: พอดีว่าพี่สุชินเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าคนรู้จักกันก็คนสนิทกันนี่แหละค่ะขอดูโทรศัพท์มือถือนะดูแล้วก็ฉวยโอกาสโอนเงินจากบัญชีพี่สุชินเนี่ยเข้าบัญชีเขาโดยเขาทำทีว่าพี่สุชินอยู่ในสายด้วยนะขอดูแอปหน่อยพอเราเปิดแอปให้เขาดูเขาก็ฉวยโอกาสโอนเงินในแอปที่เราเปิดให้ใช่ไหมพี่
3: ใ
2: ใช่ครับแล้วเขาบอกทีแรกเขาโอนไม่ได้เพราะว่าในโทรศัพท์มันจะมีรหัสใช่ไหมฮะ
1: จ้ะ
2: เขาบอกกดรหัสให้ดูหน่อยดิคนรหัสให้หน่อยเดี๋ยวเขาดูไม่เห็นเลยระหว่างนั้น
1: อ๋อเราก็กดรหัสให้เขา
2: ใช่ฮะแล้วพอกดไปแล้วเขาก็โอนเงินไปมารู้ที่หลังว่าเขาโอนเงินไปเงินหายไปเจ็ด
1: พอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าหลักฐานค่อนข้างน้อยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่สุชินก็ตำรวจบอกให้รอ3เดือนเหรอคะ
2: ให้รอ3เดือนก็ต้อง3เดือนก่อนจะเป็นอย่างน้อยเขาว่างั้น
1: แล้วเราได้ถามไหมครับว่าเพราะอะไรคะ
2: ก็ไม่ได้ถามครับแต่นี่ว่าเขาบอกว่ารอทางแบงค์ส่งหลักฐานมา
1: อ๋อสลิปเหรอครับ
2: สลิปอะไรนั่นแหละครับแล้วทีนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นคนไปตามเรื่องนะเอาไปบอกเอาที่เขาส่งอะไรเอกสารเนี่ยไปให้แบงค์ผมก็ส่งไปให้แบงค์แล้วก็บอกให้รอ3เดือนจากนั้นผมก็ไปหาแบงค์ว่าส่งไปหรือยังแบงค์บอกส่งไปประมาณ2อาทิตย์ก็ส่งแล้วเพราะว่าเขาพูดมากับผมเอง
1: แล้วเราก็ไปตามที่ร้อยเวร
2: ตามที่ร้อยเวรใช่แต่ร้อยเวรคนนี้ไม่อยู่แล้ว
1: ย้ายลงพักไปแล้วเหรอคะ
2: ไม่ย้ายเลยครับคือไปอบรมเขาบอกว่าทางโรงพักบอกว่าไปอบรมแล้วเขาก็แต่ผมไปหาผู้กำกับผู้กำกับเขาบอกว่าเขาไปอบรมผมจะไปทำยังไงได้นะ
1: สอนอไหนคะเนี่ยสอนอไหนฮะ
2: ฟังครับลาดกระบัง
1: สอนอลาดกระบังอ่ะพี่เกิดผลแนะนำหน่อยสิคะกรณีนี้ทำเช่นไรดีคะทีมงานหลังไมค์ลองติดต่อผู้กำกับสอนอลาดกระบังเข้ามานิดหนึ่งนะจ๊ะเชิญเลยครับพี่เกิดผลค่ะ
3: มันก็ข้างอยู่ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่ว่าการทำงานของตำรวจล่าช้าเกินควรเท่านั้นเองเพราะว่าเอกสารสเตทเมนต์ต่างทางแบงก์ก็ส่งให้แล้วทางแบงก์ส่งให้แล้วข้อที่จริงมันก็ครบแล้วแล้วก็ผู้เสียหายเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ให้ความยินยอมในการโอนเงินซึ่งผู้ต้องหาเขาเป็นคนลักโอนเองอย่างเงี้ย
2: คั
3: ดอยู่แล้วครับมันไปติดขัดที่พนักสอบสวนท่านเองเหรอครับ
1: ค่ะ
3: ก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกับพนักสอบสวนหรือไม่ก็ร้องเรียนครับแค่นั้นเองหรือก็ขอเปลี่ยนเป็นพนักสอบสวนครับ
2: เขาบอกกับผมว่าแหมจะสู้ก็ยากนะเพราะว่าหลักฐานไม่มีเอ้าแล้วทีแรกทำไมไม่บอกผมก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้ามีก
3: ็แล้วเอางี้ก่อนผมถามนิดนึงสิครับว่าตอนที่เขาเอาโทรศัพท์คุณไปผมขอถามความสัมพันธ์หน่อยเขาเป็นอะไรกับคุณ
2: เขาไม่เป็นอะไรหรอกครับเขาเป็นคนสนิทที่หวังดี
3: เขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
2: เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิง
3: คือมันมีปัญหาเหมือนกันนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย
2: นี่ไง
3: เขาตำรวจเขาก็มองคล้ายๆกับผมว่าคุณให้โดยเสน่หานะ
2: นั่นไงใช
3: ่โดยปกติคนอื่นเขาจะมาแอบใช้โทรศัพท์เราไม่ได้โดยพลการนะครับถ้าเราไม่ยินยอม
1: แล้วเราก็ไปกดให้เขาด้วย
3: ถ้าเขาสู้ว่าคุณเป็นคนให้เขาเองจับบัญชีคุณเองโอนเองทุกอย่างเนี่ยโอกาสที่จะยกฟ้องแล้วเขาฟ้องกลับคุณได้เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับเขาพูดอย่างนั้นแต่นี่ว่าผมก็อยากปรึกษาว่าแล้วถ้าเขามีหลักฐานแค่ว่าทางแบงค์ให้มาแล้วเนี่ยมันจะพอไหม
3: อาจจะไม่พอง
1: ั้นคนมีหลักฐานอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่มีเลย
3: มีการพูดคุยกันทางไลน์หรือทวงนี่ทวงอะไรกันไหมครับได้มีการพูดคุยกันขึ้นไหม
2: ก็คือคนคนเนี้ยนี่ผมขอบอกก่อนว่าเป็นน้องชายผมที่ทำงานร่วมกันนะฮะและนี่ว่าผมรู้เรื่องน้องชายผมดีก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะมาขอความเป็นธรรมหน่อย
3: ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ของคุณใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับแต่เป็นน้องชายผมนะนำคุณเดียวกันน้องชายสนิทของผมเลย
3: แสดงว่าเคสที่เป็นปัญหาของน้องชายคุณ
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าน้องชายคุณไม่ให้เงินเขาเองอ
2: ่
3: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเขาแต่ก่อนเขาเคยสนิทกันนะเพราะว่าเขาเคยให้ซื้อตู้เย็นอะไรเงี้ยคือ
3: เด
2: ี๋
3: ยวก
2: ่
3: อนเดี๋ยวก่อนคุณฟังคำถามทนายก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น้องชายคุณมาเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดปัญหาจากคำถามสมมติว่าเราวางตัวเป็นกลางก่อนนะ
2: ครับ
3: เขารักใครชอบพอกันมาก่อนหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ครับเขามีแฟนเขาเป็นทอมครับ
3: ใครเป็นทอม
2: เขามีแฟนเขาคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นทอมแล้วก็เขาก็มีแฟนเขาตั้งแต่ทำงานร่วมกันครับ
3: ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชู้สาวใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีเลย
3: เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน
2: ใช่ครับเขาจะช่วยเหลืออยู่
3: แล้วหลังจากที่เกิดเหตุว่าเงินเขาหายออกจากบัญชีไปนานแค่ไหนเขาไปแจ้งความ
2: วันหรือสองวันเลยนะครับจากวันนั้นน่าจะเป็นวันที่17แล้วแจ้งวันที่19เลยนะครับกุมภาพันธ
3: ์แล้วขณะที่มีการกดเงินออกไปมีใครอยู่ด้วยหรือเห็นเหตุการณ์ไหมหรือเขาเล่าแค่ฟังนาทีไหม
2: ไม่มีครับเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนหน้าตลาดนะแอร์วัดสังฆราชาที่เขาฝากทำงานอยู่
3: อืม
2: ครับก็ขอบุญตาเลยครับ
3: ก็อยู่ที่เราครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ยินยอมเราก็ต้องยืนยันไปตามนั้นนะครับแล้วมึงเงินเข้าบัญชีเขาโดยที่เราไม่ยอมเราเขาเอาไปใช้เองมันก็เป็นความผิดแต่ถ้าข้อจริงมันฟังได้ว่าเราไปโอนให้เขาแล้วต่อมาภายหลังเราไปแจ้งความขอเองแบบนี้ข้อมันติดใจขัดใจกันภายหลังเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแจ้งความเท็จมินประมาทได้
2: ใช่อย่างนั้นนะเรื่องจริงมันเป็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับแต่ทีนี้ว่าศาลจะเชื่อไห
1: ม
2: หรือว่าเราจะชนะความได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็อยากปรึกษาว่าจะมีหลักฐานอะไรไหมที่จะประกอบเพื่อให้เชื่อว่าเขาได้ทำอย่างนี้จริง
3: ๆหลักฐานน้อยครับหลักฐานอ่อนมากเพราะว่าเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องรู้เต็มคนเดียวถ้าไม่ยินยอมหรือไม่บอกอื่นไม่มีทางที่คนอื่นจะทำได้แล้ว
2: ถูกเขาพูด
3: ไม่เหมือนกับลักทรัพย์ในบ้านอย่างเงี้ยอยู่กันสองคนแล้วมีคนของหายจากบ้านอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือกว่า
1: ค่ะ
2: โอ้ครับ
1: พอจะเข้าใจความจำเป็นนะคือปุ๊กต้องบอกเลยแยกเป็นสองส่วนด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คุณสุชินกรณีนี้ตำรวจกับพี่เกิดผลพูดตรงกันว่าหลักฐานค่อนข้างน้อย
2: อันนี้
1: แน่นอนกับสองในกรณีที่ทางพี่สุชินเขามีข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะตำรวจไปอบรมแล้วเรื่องเลยไม่เดินหน้าอย่างนั้นถือว่าล่าช้าไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้อีกส่วนนึง
2: ใช่คร
1: ับ
2: เขาให้หาหลักฐานแต่ทำไมไม่บอกผมตั้งทีแรกทำไมมาบอกสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนจนบัดนี
1: ้
3: คือสองสามเดือนมันก็นานอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: เข้าใจอะไรครับแล้วจะรับไปหาหลักฐานระยะหลังคนนี้มันจะทันไ
2: หมผมบอกกับสารวัตรคนหลังเนี่ยผมบอกผมตำหนิมากเลยสารวัตรคนก่อนทำไมหลังจากเกิดเหตุ2วันทำไมไม่บอกผมจะเอาอะไรบ้าง
1: คือปุ๊กเรียนอย่างนี้นะว่ากรณีถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการดำเนินการแล้วเราคิดว่าล่าช้าหรือไม่เหมาะสมเนี่ยความจริงนะฮะคุณผู้ฟังที่รบพี่สุชินสามารถร้องเรียนที่เจรตำรวจได้ปุ๊กมีทั้งสายด่วนมีเบอร์โทรศัพท์ของเจรตำรวจให้พี่เลยเจรตำรวจก็เป็นหน่วยงานที่คอยรับเรื่องราวในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่พี่สุชินทำได้เดี๋ยวปุ๊กให้เบอร์ไม่มีหานะอันนี้ต้องแยกกัน
2: ตอนนี้ยังได้เลยครับ
1: อะไรนะ
2: ตอนนี้ยังร้องได้ไหมคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ร้องได้ตลอดแต่ตอนนี้มันเลยเวลาราชการแล้วพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่พรุ่งนี้แปดโมงครึ่งพี่โทรไปเลย
2: มันนานมาขนาดนี้ร้องได้ใช่ไหมครับ
1: อ่ะกี่เดือนแล้วคะเนี่ยสองสามเดือนใช่ไหม
2: สี่เดือนได้แล้ว
1: พูดว่าได้ถ้าตับใดที่ยังเป็นคดีความอยู่ก็ยังอยู่ในระหว่างทำคดีนะพี่เกิดเน
3: า
1: ะ
3: คดียังไม่มีความคืบหน้าก็ถือว่า
1: ร้องนะงั้นเอาเป็นว่าแยกกันอย่างนี้นะเรื่องที่หนึ่งนะพี่สุชินถือสายลังไมเดี๋ยวเราให้เบอร์เจรตำรวจถ้าเป็นสายด่วนก็1510นะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์02ก็02509 9375เออ02509 9375นะจดไม่ทันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวให้เบอร์ข้างหลังได้นะส่วนที่2เรื่องหลักฐานก็ตำรวจเขาก็พูดถูกนะตำรวจเขาก็พูดถูกแล้วก็ตรงกับที่พี่เกิดผลกล่าวมาด้วยว่าหลักฐานค่อนข้างน้อยเพราะเป็นมือถือส่วนตัวการที่จะให้ใครใช้มันก็
2: คนที่เขาจะรู้นี่คงยากครับ
1: ใช
3: ่ครับแล้วอย่างหนึ่งถ้ามันมีข้อสงสัยศาลก็ยกประโยชน์ในความสงสัยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: ถ้าเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำถ้าเธอไม่โอนให้ฉันจะได้ยังไงแบบเนี้ยมันไม่เหลือครั้งล้างอื่นเลย
1: ใช่
2: ป่วยจะตรงกันไหมกับที่ตำรวจบอกมาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็ตำรวจเขาก็พูดถูกนะตำรวจเขาก็ไม่ได้ว่าในสิ่งที่เป็นถูกต้องเพราะพี่เกิดผลก็ให้ผลเดียวกันเบื้องต้นนะพี่เกิดผลพี่สุชินทีมงานของเราประสานงานไปยังพันตำรวจเอกสมคิดประเชิญสุขพุ่มกับสน.ลาดกระบังนะท่านรับทราบหลังไมค์แล้วท่านบอกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่โทรเข้ามือถือพี่สุชินนะแต่ท่านจำเรื่องพี่สุชินได้นะพอทีมงานเราเล่าให้ฟังปุ๊บท่านบอกจำได้แต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างร่วมสอบปากคำเขาบอกท่านบอกว่าเบื้องต้นมีการสอบปากคำไปแล้วแต่อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากธนาคารนะเห็นท่านภูมิกับว่าอย่างนั้นนะคะ
2: แล
1: ้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนเนื่องจากพนักงานสอบสวนท่านเดิมไปอบรมนานภูมิกับก็เลยเปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สุชินก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดกระบังเพิ่มเติมส่วนถ้าเกิดคิดว่าการดำเนินงานไม่เหมาะสมก็ติดต่อเจรตำรวจไปเข้าใจเข้าใจ
2: ครับครับ
1: ชัดเจนนะเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งตำรวจและก็ประชาชนนะคะท่านบอกว่ามีอะไรไปพบท่านที่สน.ลาดกระบังได้เลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เกิดผลผู้ขอถามเป็นความรู้นิดหนึ่งมือถือเราเนี่ยถ้าเกิดในกรณีบางคนเขาบอกว่านี่ก็เราหลับอยู่แล้วเขาก็เอานิ้วเราครับไปกดเข้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพี่เกิดผลหรือว่าเราหลับอยู่เขาก็เอาแบบเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะพี่
3: ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็ผิดแต่คำถามก็คือว่า
1: พิสูจน์ยากใช่ไหม
3: พิสูจน์ยากใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะคนรักกดรหัสเราโดยที่เขาแอบล่วงรู้ หรือใช้สแกนลายนิ้วมือเราโดยแอบกดจากมือของเราเนี่ยมันผิดหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันอยู่กัน2คนไงแล้วเวลาศาลเขาจะมองหรือว่าทนายจำเลยเขาจะต่อสู้เขาจะซึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาจะอ้างความสัมพันธ์ด้วย
1: เป็นแฟนกันหรือเปล่าชอบกันหรือเปล่าใช่ไหมพี่
3: ชอบกันหรือเปล่าเคยมีรูปถ่ายคู่กันหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมามันจะทำให้เห็นว่าเคยซื้อขนมเคยโอนเงินให้กันใช้โดยเฉพาะคนเคยรักกันแล้วต่อมาภายหลังโกรธเคืองกันเนี่ยอันนี้ยิ่งหลักฐานมัดตัวเองเลยครับว่าเต็มใจให้มาก่อนแล้วเต็มใจให้เลยแยกไม่ออกว่าเงินก้อนไหนที่เคยให้เขาด้วยเสน่หาแล้วเงินก้อนไหนที่เคยเขายืมเงินก้อนไหนที่เขาหลอกเอาอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เลยพอตอบไม่ได้ศาลก็จะยกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลยไว้ก่อน
1: เข้าใจแล้วฉะนั้นคุณผู้ฟังจะให้ใครมาล่วงรู้เบอร์เราห่วงรหัสเราหรือไว้ใจให้ใครเอามือถือเราไปถือไปใช้ไปโทรนี่ต้องระวังเลยใช่ไหมฮะพี่เกิดผลครับ
3: อันนี้มันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยเป็นตัวอย่างที่จะอาจจะมาแนะนำให้ฟังก็คือมันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคดีบัญชีม้าอันนี้เราฟังนะคดีบัญชีม้าแล้วจำเลยเขาต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขายอมรับว่าเคยมีคนมาขอยืมโทรศัพท์มือถือเขาแล้วเอาไปกดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเขาก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกเขาก็จำได้แค่นั้นศาลบอกศาลไม่เชื่อศาลฎีกานะศาลฎีกาบอกศาลไม่เชื่อยิ่งถ้าคนไม่รู้จักกันไม่มีเหตุผลอะไรต้องเอาโทรศัพท์มือถือให้เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีที่คนอื่นจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาด
1: ใช่
3: กับคนแปลกหน้ายิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลย
1: ค่ะ
3: อย่างนั้นเห็นเพราะเราอ้างว่ามีคนหลอกเอาโทรศัพท์เราไปศาลก็ไม่ค่อยฟังแต่พอศาลแต่พอบอกคนแปลกหน้าศาลไม่ค่อยฟังแต่พอคนใกล้ชิดศาลสงสัยอีกแหละว่าเราเป็นคนให้มากกว่าเพราะฉะนั้น ทำอะไรให้เรามาระวังยิ่งครบเพราะฉะนั้นของส่วนตัวจริงๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ ATM เนี่ย
1: ค่ะ
3: การให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจเขาจะให้เด็ดขาดแต่เพราะว่าศาลมักจะสงสัยในตัวเราเหมือนกันนะครับ
1: เห็นด้วยเข้าใจนะฮะยังไงพี่เกิดผลไม่ต้องบอกรหัส ATM หรือรหัสมือถืออะไรของพี่เกิดผลกับปุ๊กนะพี่นะ
3: โอ้ผมไม่ได้ถือ ATM ก็ตัวเองอยู่แล้วครับมีคนถือแทน
1: ดูทรงน่าจะเป็นทนายจุ๋มนะฮะภรรยาเอาละฉะนั้นก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแม้แต่ญาติก็ตามแต่นะว่าถ้าไงก็ให้มีความลับส่วนตัวกันบ้างนะยกเว้นภรรยาใช่ไหมพี่เกิดผลถ้าภรรยาอนุโลมเนาะ
3: ครับผม
1: ถูกต้องครับขอบคุณมากค่ะพี่เกิดผลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้อกฎหมายโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้พร้อมนะฮะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเลยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครที่ไม่ได้สิทธิ์นะฮะด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถเช่นโอ้ยรถเก่าแล้วดูสิเขายังว่าเราครอบครองอยู่รถนี่ไม่เหลือซากแล้วรถหายไปแล้วหรือบางทีเพื่อนยืมเอาทะเบียนเอาบัตรประชาชนไปผ่อนไฟนั้นไปออกรถต่างๆนั่นนะสารพัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถที่ทำให้เราไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครมีคำถามโทรมาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจะมาพูดคุยอย่างชัดเจนเปิดอกในเรื่องนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พี่ครับเกมนี้ผ บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพพามาจับไซต์ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องใหญ่ที่เราสนใจกันแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครก็อยากที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าพอไปลงทะเบียนเรียบร้อยพอเขาประกาศผลมาอ้าวไม่มีชื่อเราอะรู้ว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์นะแต่ที่เราไม่ผ่านเกณฑ์พอไปดูเหตุผลมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถเนี่ยเยอะเลยนะรถเก่าบ้างอะไรต่างๆบ้างนะทางภาครัฐก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะคะเราก็เลยจะไปติดตามความคืบหน้านะจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีโต้งนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีโต้งคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะขอสอบถามความคืบหน้าหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไปอุทธรณ์แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่แบบไม่ผ่านเกณฑ์นะรถเก่ารถอะไรต่างๆบ้างคราวนี้ในแนวทางปฏิบัติของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราดำเนินการถึงขั้นไหนยังไงบ้างแล้วคะท่านโต้งคะ
1: ก็ต้องขอเรียนว่ารอบนี้นะครับเรามีการอุทธรณ์คือก่อนหน้าที่จะมีการประกาศของมติครม.เนี่ยคือตั้งแต่วันที่17เนาะกรกฎาคมที่ผ่านมานี
0: ่
1: นะครับเพราะขอใช่ใช่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีอุทธรณ์ไปประมาณล้านกว่าเคสนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการมาอุทธรณ์เพิ่มเติมอีก 200,000 เคสนะครับก็หมายความว่ามีการอุทธรณ์มาเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบ2ล้านเคสนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อมูลที่เราได้ขออุทธรณ์ให้ด้วยกรณีที่มีรถเก่าเกินอายุเกิน20ปีกับมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน15ปีเนี่ยจะขอให้เอาออกจากระบบเนี่ยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ2.7-2.8ประมาณเนี้ยนะครับทีนี้รวมกับยอดอุทธรณ์เบ็ดเสร็จเนี่ยเรื่องกรณีที่รถอายุไม่ถึงสิ้นสภาพที่สามารถยืนยันได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็คิดว่าเกณฑ์ของรถเชิงเกณฑ์ของรถอย่างเดียวนะครับพูดถึงอย่างเดียวนะครับที่ ประชาชนเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้าเกณฑ์มากขึ้นมีน่าจะประมาณ 2-3 ล้านคนแต่ทางนี้เนี่ยคือเกณฑ์เรื่องรถอย่างเดียวต้องไปดูเกณฑ์อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้เกินหรือเปล่าเขามีบัตรเครดิตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่เฉพาะรถเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านครับ
0: นั่นหมายความว่าท่านต้องไปดูก่อนว่าที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องรถข้อเดียวไหมแต่ถ้าสมมุตินะเป็นเรื่องรถข้อเดียวก็จบเลยใช่ไหมท่านโต้งถ้าเฉพาะประเด็นนี้ก็จบคุณได้สิทธิ์แน่นอน
1: จบ
0: ใช่ยกเว้นแต่คุณไปผิดเกณฑ์อื่น
1: ก็จบ
0: ใช่
1: ก็คือเรื่องรถอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ 2-3 ล้านคนที่เราคิดว่าเขาเข้าเกณฑ์ที่น่าจะรับการอุทธรณ
0: ์
1: แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์อื่นประกอบอย่างที่เรียนครับว่าเขาอาจจะมีรถ1คันที่อายุเกิน20ปีอีกคันหนึ่งที่เขาสามารถครอบครองได้แต่เป็นหนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 500,000 อย่างเงี้ยก็ไม่เข้าเกณฑ์ละ
0: ค่ะ
1: นี้เป็นต้นครับ
0: ในกระบวนการอุทธรณ์ก่อนหน้านี้เราเคยได้รับแจ้งมาว่าชาวบ้านบางทีกว่าจะเดินทางไปถึงขนส่งนะฮะแต่ละจังหวัดก็อาจจะไปลำบากไปยากบ้างอยู่ตามต่างอำเภออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทราบว่ามีในส่วนของ One Stop Service เนาะค่ะท่านโต้งที่ท่านผู้ว่าท่านในอำเภอจะไปดูแลให้แต่ปุ๊กไม่แน่ใจอะค่ะว่าในแนวทางปฏิบัติเนี่ยการเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ตามอำเภอเนี่ยมีการประสานกันระหว่างกรมการปกครองกับทางกรมการขนส่งทางบกออกมาเป็นวันสต็อปเซอร์วิสขนาดไหนถึงชาวบ้านขนาดไหนอะคะท่าน
1: เรามีการซักซ้อมทำความเข้าใจกัน
0: น
1: ะครับกับทางมหาไทยด้วยนะครับโดยคือต้องเรียนว่ารูปแบบที่เราดำเนินการก่อนเนี่ยเราเริ่มดำเนินการจากขนส่งก่อนเพราะว่าขนส่งเนี่ยเราเริ่มอุทธรณ์เจ้าแรกแล้วผมก็ให้นโยบายไปว่า1ลดค่าธรรมเนียม2รับเรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือ เพราะทุกกรณีที่มาติดต่อที่ขนส่งเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการให้มันสำเร็จผลทางกฎหมายได้ทุกกรณีแต่เป็นการรับรองให้เขา นะครับหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของพี่ปุ๊กถ้าเกิดว่ารถเนี่ยทะเบียนไม่ได้ใช้นานๆนี่ยังอยู่กรรมสิทธิ์ยังอยู
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะปลดภาระตรงนี้ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนอย่างเงี้ย มันก็ มันถึงสิทธิ์ทางกฎหมายมันถึงจะสมบูรณ
0: ์
1: อันนี้เราก็ยกเว้นให้เราก็ใช้แค่การรับรองแต่เราก็ทำอุทธรณ์ให้คือมันจะเป็นเคสแบบนี้เยอะมากเราก็จะมีการประชุมกันทุกวันทุกวันประชุมกันผ่านซูม 4-5 โมงเย็นเนี่ยอธิบดีก็จะเอาเจ้าหน้าที่ขนส่งมาประชุมซูมด้วยกันซักซ้อมกันมาเป็นสัปดาห์แล้วก็โมเดลเนี่ยไปคุยกับทางปกครองว่าแต่ละอำเภอเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันแบบนี้นะแล้วก็ต้องมีการส่งข้อมูลให้กับขนส่งนะครับโดยที่อำเภอเนี่ยรับเรื่องนี้คือถ้าเป็นสัปดาห์แรกๆพี่ปุ๊กอาจจะได้ยินเขาบอกว่ามาอำเภอแล้วเขาบอกว่าให้ไปขนส่งต่อ
0: ใช
1: ่หายไปขนส่งเสร็จกลับไปอำเภอบอกยังติดที่ดิน
0: ปวดหัวเลย
1: ไปที่ดินอีกอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกแน่นอนเราก็เอาเรื่องนี้ครับเอาของขนส่งมาเป็นบทเรียนแล้วก็ให้แต่ละอำเภอเนี่ยเขาซักซ้อมกันดำเนินการกันจนตอนนี้อำเภอเขาเข้าใจแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนเก็บรว
0: ม
1: และในแต่ละรอบเขาก็อาจจะนัดหมายกันแล้วแต่อำเภอบางอำเภอก็ทุกวันบางอำเภอก็สองวันบางอำเภอก็สัปดาห์หนึ่งแล้วแต่จำนวนข้อมูลเขาก็จะส่งต่อไปหน่วยงานต่าง
0: ๆ
1: มันถึงจะเป็นone stop serviceได
0: ้
1: อีกวิธีหนึ่งคือเขาก็จะมีอำเภอเคลื่อนที
0: ่
1: ซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านก็จะมีกลไกกรมน.และท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานรมน.ท่านก็ได้สั่งการว่าให้ทางกลุ่มเกาะรมน.ไปดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในระดับครัวเรือนโดยเน้นไปที่กลุ่มที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งเขาก็ได้มีการซักซ้อมกันเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในสัปดาห์สองสามสัปดาห์มันท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ซักซ้อมกันแล้วต่อไปนี้เราก็จะมีคาดว่ากลางเดือนนี
0: ้
1: กระทรวงคมนาคมเนี่ยน่าจะส่งข้อมูลชุดแรกให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ลองรันดูก่อนว
0: ่
1: าสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อไม่ให้เวลามันกระชั้นมากนะครับก็น่าจะมีปฏิทินอย่างนี้ครับ
0: ค่ะมีท่านผู้ชมที่ฟังรายการชมรายการเราอยู่ป้าจำเรือนค่ะฝากสอบถามท่านโต้งว่าลูกชายเอาชื่อไปซื้อรถเมื่อ15ปีที่แล้วต้องทำยังไง
1: ต้องไปแจ้งครับต้องไปแจ้งคือซื้อรถเมื่อ15ปีที่แล้วผมเข้าใจว่าไม่มีภาระแล้วน่าจะไม่มีภาระแล้วเนาะเพราะรถเนี่ยไม่น่าจะผ่อนถึง15ปี
0: ค่ะ
1: รถแต่ละคันไม่น่าจะผ่อนถึง15ปีถ้ารถยังอยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่ใช่ไหมครับ
0: ค
1: ุณป้าก็น่าจะมีถือครองรถ1คัน
0: ค่ะ
1: 1คันก็ไม่เกินเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ถ้าคุณป้ามีมอเตอร์ไซค์อีก1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
0: ์
1: ถ้าคุณป้ามี3ล้ออีก1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
0: ์
1: ถ้ามีรถกระเซอีก1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: นี่คุณป้าสบายใจได้นะฮะป้าจำเริญรีบไปดำเนินการคุณลุงตีจากจังหวัดนครปฐมบอกว่าเป็นคนพิการประเภท3บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีรถกระบะเก่าตั้งแต่ปี2534รถใช้งานไม่ได้ทำให้สิทธิ์สวัสดิการไม่ได้ค่ะท่านโต้ง
1: อันนี้อัตโนมัติครับเขาถอนออกให้ครับ
0: ไม่ต้องกลัว
1: ตั้งแต่ปี34นี่ผ่านมา35ปีแล้วครับ
0: ไม่น่าจะเหลือแล้วนะฮะ
1: เขาถอนออกให้อัตโนมัติแต่ถ้าในกรณีที่อย่างของคุณป้าจำเริญเนี่ยถ้ารถ15ปีสมมตินะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ารถอายุ15ปีแต่ใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณป้าแจ้งขนส่งขนส่งเขาก็จะทำบันทึกให
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือในการแก้ไขปัญหาแล้วกรณีที่รถติดไฟแนนซ์แล้วก็ไฟแนนซ์ก็ยึดไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเกี่ยวข้องชื่อป้าเลยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ด้วยเราต้องไปติดต่อที่ไฟแนนซ์หรือยังไง
1: กรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของคุณป้าครับเพราะว่าถ้าโดนกรณีเดินไฟแนนซ์ยึดไปเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้เป็นของคุณป้
0: า
1: แต่จะเป็นกรณีเรื่องหนี
0: ้ค่ะ
1: จะเป็นกรณีเรื่องหนี้ต่างหากที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้สามารถไปอุทธรณ์ที่ขนส่งได้เนื่องจากว่าถ้าเราคุยกันอย่างนี้เราอาจจะรู้ข้อมูลเพียงมุมเดียวไม่ครบถ้วนนะครับก็อาจจะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คนส่งได้ครับ
0: นะครับคือเราดู 2-3 คำถามที่เข้ามาในรายการสดๆตอนนี้แสดงว่า พี่น้องประชาชนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องของเกณฑ์ที่ทางกรมการขนส่งทางบกเราเข้ามาช่วยพิจารณาให้มั่นใจเนี่ยนะฮะเรามีสายด่วนหรือว่ามีใครพอจะช่วยตอบคำถามไหมฮะท่านโต้งว่าถ้าใครยังไม่สบายใจยังสงสัยเนี่ยสามารถที่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมของเรื่องรถได้ที่ไหนยังไงครับท่านครับพอแนะนำได้ไหม
1: ครับช่องทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
0: ช่องนั้นได้เลย
1: หรือท่านสามารถติดใจหรือท่านสามารถติดต่อสอบถามขนส่งในพื้นที่ได้เลยหรือนะครับหรือท่านสอบถามที่อำเภอท่านก็ได้ก็จะสะดวกนะครับคือสายกลางเนี่ยผมคิดว่าสายกลางเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ติดต่อกันน้อย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะท้ายสุดตรงนี้ค่ะท่านต้องอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของเราอ่ะนะฮะในเรื่องของการลุ้นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรอบ2ต้องบอกรอบ2นะในการพิจารณาหลังอุทธรณ์ยังไงเชิญเลยค่ะ
1: คือก็ต้องเรียนว่าความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินนะครับคือตั้งใจที่อยากจะให้เงินภาษีที่จะมาใช้จ่ายเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปถึงผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างถูกต้องที่สุดนะครับแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยเกณฑ์บางเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะเป็นทางทฤษฎีที่ว่าเรามองแล้วว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันถูกต้องแต่พอมีปัญหาอุปสรรคในทางการปฏิบัติเนี่ยกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ดำเนินการให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเสียสิทธิ์นะครับฉะนั้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยินดีให้บริการเต็มที
0: ่
1: แล้วก็ขอเรียนว่าถ้าท่านไปใช้บริการที่ขนส่งจังหวัดใดหรือขนส่งหน่วยใดไม่ได้รับความสะดวกนะครับท่านก็สามารถแจ้งกลับมาได้โทรมารายการพิบุกก็ได้เพราะว่าคนที่ดูเนี่ยเขาน่าจะเป็นแฟนเพจแฟนวิดีโอรายการ
0: พิบุกก็จะรีบรายงานไปที่ท่านต้องทันทีเลย
1: พิบุกแจ้งผมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับครับ
0: ได้เลยนะ
1: พ่อขอรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้ได้ภายใน30นาที
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆนะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะว่าท่านรัฐมนตรีต้องท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ก็ให้ความเมตตานะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากๆเลยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้รู้อะไรเร็วนะฮะถ้าสงสัยทุกใจอะไรก็ได้รับการแก้ไขแบบรวดเร็วทันใจมากๆนะคะต้องขอบคุณท่านโต้งมากๆเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะละค่ะท่านผู้ฟังค่ะทั้งท่านรัฐมนตรีก็ดีนะฮะอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเราก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะที่กรุณารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการรับเรื่องในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆนะเพราะว่าเราเป้าหมายเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะฮะท่านอธิบดีแจงนะฮะหรือว่าท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านหมอส้มเองนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นก็แนวทางเดียวกันนะคุณผู้ฟังพุกบอกเลยว่าเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนักต้องเป็นเบาถ้าเบาก็ต้องให้หายไปเลยนะนี่คือเป้าหมายในการทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะคะมากันที่กรณีของคุณณัชนันท์กรุงเทพนะที่บอกว่าอยากหาสถานที่ดูแลลูกสาวต่อหน่อยหลังจากลูกสาวบำบัดนะเรื่องของการติดกัญชาเสร็จแล้วออกมาเนี่ยไม่รู้จะพาลูกสาวไปอาศัยอยู่จะทำยังไงกับลูกสาวดีเพราะว่าสุ่มเสี่ยงกลัวนะกลัวว่าลูกสาวจะกลับไปติดยาเสพติดหรือเข้าไปข้องเกี่ยวอีกหรือไม่เข้าใจหัวอกนะคุณผู้ฟังพวกเข้าใจหัวอกคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีปัญหายาเสพติดเข้ามาแล้วก็โอ้โหโจทย์ยากของชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังโจทย์ยากของชีวิตของครอบครัวนะเพราะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวของผู้ติดยานะฮะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็จะพลอยลำบากกันไปด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเราอยู่นะฮะใครมีข้อเสนอแนะดีๆอะไรก็บอกกล่าวได้พร้อมกันนี้นะฮะถ้าหากแม้ว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่ต้องเกรงใจนะฮะพื้นที่ไหนนะมีการซื้อการขายการเสพนะไม่กล้าแจ้งตำรวจแจ้งมาที่ปุ๊กเลยนะแจ้งมาที่นี่เลยค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เก็บเป็นความลับให้เลยนะเราถนัดคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะใครไม่ถนัดปุ๊กบอกเลยว่าเราถนัดอย่างตอนนี้นะฮะไม่รู้ทีมงานหลังไมค์ติดต่อผู้กำกับสน.พระพาชัย1หรือว่าท่านผู้บังคับการนะฮะท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ได้หรือไม่เนื่องจากว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังที่เคารพ ทางปุ๊กเนี่ยได้รับแจ้งนะจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวซอยไมตรีจิตนะฮะพัพชัยนะแถวใกล้ๆเยาวราชนี่แหละค่ะบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าโอ้แย่แล้วนะเจอคนกินเหล้านะนี่แหละค่ะกินกันตั้งวงกินกันในที่สาธารณะตามถนนหนทางไม่พอนะมีนอนกลางถนนบ้างนะเด็กผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาก็แซวอีกนะเด็กก็กลัวพ่อแม่เขาก็พลอยกลัวไปด้วยนะว่าลูกหลานแค่แซวนี่ก็กลัวอยู่แล้วนะแล้วเราได้ยินข่าวว่าวิ่งไล่กันด้วยนะในพัทยาที่ผ่านมาเขาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วแล้วเท่านั้นไม่พอนะแรงงานต่างด้าวที่เมาเหล่านั้นนะยามวิกาลเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมาล้วงประตูเหล็กบ้านเขาอะนะบ้านเขาเป็นลักษณะประตูเหล็กนะฮะเขาก็กลัวเข้าไปใหญ่เลยว่านี่ถ้าเกิดวันไหนเขาลืมล็อกเนี่ยแล้วมันเปิดขึ้นมาได้เปิดเข้ามาได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคนเมาเหล้าหรือเมายาก็ไม่รู้เรื่องราวตรงนี้นะฮะทีมงานหลังไมค์ของเราประสานงานหน่อยนะฮะสน.พระพาชัย1นะพื้นที่ตรงนั้นพระพาชัย1พระพาชัย2อยู่ในความดูแลของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ใช่ไหมฮะถ้าประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไหนได้ก็เชิญได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะได้บอกเล่าปัญหาให้ได้ทราบกันแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าหากนะคะท้องที่ใดนะฮะท้องที่ใดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเช่นนี้อย่าได้ช้าโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะขอให้เป็นหน้าที่ของพวกปุ๊กติดต่อประสานงานนะฮะเราชอบปุ๊กบอกเลยนะฮะเราชอบติดต่อประสานงานเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านนี่แหละค่ะใครไม่ชอบเราชอบนะฮะเป็นหน้าที่ของเรานะฮะไปที่สายป้าแมวสุพรรณบุรีนะฮะป้าแมวขามาแล้วใช่ไหมคะป้าแมวขาสวัสดีค่ะว่ายังไงจ้า
2: แล้วป้าแมวส่งมาวงแผ่นนะยังไม่ได้รับหรอ
0: ยังไม่ถึงเลยป้าแมวส่งมาวันไหนจ้า
2: ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมอ่ะ
0: 27กรกฎาคมวันนี้วันที่5กรกฎา
2: คมโอ้ทำไมมันนานจัง
0: เดี๋ยวก็ถึงมั้งป้าแมวบอกว่าอีกไม่นานน่าจะถึง
2: มันเคย
0: โอ้มันติดวันหยุดป้าแมวอ่ะมันติดวันหยุดหลายวันนะอันนี้ภาษาใต้นะลืมไปมันติดวันหยุดหลายวันหรือเปล่า
2: วันยุ่งกับก็ส่งมันของเอกชน
0: อ๋อส่งด่วนเลยคะส่งอ๋อส่งเอกชนใช่ไหม
2: ไม่เคยส่งไปให้ญาติดับพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วลืมมาลืมก็ถึงแล้ว
0: โอ้ส่งทางไหนบอกปุ๊กเลยเดี๋ยวปุ๊กจะไปตามนะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกินเลยนะท่านผู้ชมป้าแมวบอกปุ๊กมาเลยเดี๋ยวปุ๊กจะตามเครี่ยะแล้วป้าแมวมีเลขเขาไหมที่คุณผู้ฟังบอกคุณอนุมาอะไรจะอยากกินขนาดนั้นปุ๊กไม่ได้อยากกินแต่ปุ๊กว่าปุ๊กป้าแมวอุตส่าห์ส่งน้ำใจมาให้ปุ๊กก็เลยอยากลองชิมหน่อยแล้วปุ๊กก็เสียดายด้วยนะใช่มั้ยป้าแมว
2: เคยกินแล้วก็เคยเป็นหรือเปล่าม
0: ะม่วงกวนเหรอคะ
2: ใช
0: ่ป้าแมวน่าจะถามว่าปุ๊กเคยกินได้เยอะที่สุดเท่าไหร่นะคะล้อเล่งล้อเล่ง
2: ไปสิบกล่องเล็กๆอ่ะแบ่งกันแ
0: น่โอ้ได้แล้วถ้าเกิดปุ๊กน้ำหนักขึ้นใครรับผิดชอบคะเนี่ย
2: เดี๋ยวรับผิดชอบเอง
0: ให้ปุ๊กวิ่งจากกรุงเทพไปสุพรรณน้ำหนักลงเลยนะเนี่ยอืมดีใจจังเลยอุตส่าห์ส่งให้ขอบพระคุณมากแค่ป้าแมวคิดถึงพวกปุ๊กก็ดีใจแล้วนะฮะป้าแมว
2: ไม่ได้อยากให้กินกันแ
0: น่โอ้ได้เลยแล้วช่วงนี้ป้าแมวฟังรายการปุ๊กบ้างไหม
2: ฟังทุกวัน
0: ยี่ดีใจจัง
2: ป้าแมวนะโทรไปถามไอ้สามมั่นคงเขามาดูแลนะ
0: จ้ะ
2: เขาบอกว่าไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะต้องไปฝากพิการ
0: ใบความพิการ
2: ใช่แล้วก็ต้องโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
0: อ๋อแล้วป้าแมวได้ไหมล่ะ
2: ก็เขาไม่ให้ไงที่เจ้ากระ
0: เพาะว่าเราไม่ได้พิการใช่ไหมเราต้องให้เขาเรียกว่าต้องมีอสมหรือ
2: ไม่ได้ป้าถามแล้ว
0: ป
2: ้าถามไม่ดีแล้วออกรอนมาเขาบอกว่าไม่ได้คุณป้าไม่ได้หรอกต้องขอบก็บอกหมอเขาไม่เซ็นนะก็บอกคนเราจะหมอก็หมอบอกว่าคนใหม่ยังไม่ออกใหม่ไม่แน่นอนไงที่ป้าเล่าไปนะ
0: เออทีมงานหลังไมค์ถ้าตอบพม.สุพรรณบุรีได้พม.
2: ลองโทรไปให้ป้าหน่อยสิ
0: พัฒนาสังคมคือปุ๊กบอกเลยว่าข้อมูลอ่ะเหมือนมันจะคาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าบางที่ได้บางที่ได้ใช่เห็นไหมป้าแมวก็เห็นปุ๊กสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พร้อมกันใช่ไหมล่ะ
2: แม่
0: แมนไม่ใช่ปุ๊กพูดเองนะเนี่ยจนท.เจ้าหน้าที่พูดเลยนะป้าแมวเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แค่ฟังอยู่ผู้หญิง
0: แมนแล้ว
2: ได้แมนเลย
0: เดี๋ยวทีมงานปุ๊กจะลองอีกสักตั้งหนึ่งไม่เป็นไรพวกปุ๊กถนัดอยู่แล้วนะฮะเรื่องลองติดต่อ
2: มาช่วยป้าหน่อยนะ
0: ปุ๊กอยากช่วยเต็มที่เลยป้าแมวเวลาปุ๊กช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนทีมงานปุ๊กกับปุ๊กอ่ะนะได้กรณีหนึ่งได้ลายหนึ่งพวกปุ๊กก็ดีใจจนแล้วนะฮะเพราะว่า
2: แล้วป้าเนี่ยไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียว
0: โอ้คุณป้าอย่างนี้ป้าก็ไปนิพพานง่ายนะปุ๊กบอกให้เลยคนที่ไม่มีห่วงเนี่ยใช่ไหมป้าป้าสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่า
2: อายุ73แล้วนะ
0: สวดมนต์อยู่ใช่ไหม
2: ก็ไหว้พระตอนนอนอ่ะก็ไหว
0: ้ดีมากแล้วมีโอกาสทำสมาธิสักนิดหนึ่งไหมคะ
2: ก็ทำนิดหน่อยแต่
0: ื่อยไปเลยค่ะเอ้ยดีแล้วดีแล้
2: ววันเสาร์ก็ดูนะวันเสาร์ก็ดูดูทีว
0: ีตายแล้วแฟนพันธุ์แท้น่ารักจังเลย
2: แฟนพันธุ์แท้
0: โอ้ยปุ๊กอยากไปสุพรรณจังเลยถ้าปุ๊กไปสุพรรณเมื่อไหร่อาจจะได้มีโอกาสเนาะป้าแมวอยู่อำเภออะไรอ่ะป้าแมว
2: ถ้ามาแล้วแวะนะโทรมาก็นะ
0: ได้อยู่อำเภออะไรจ๊ะป้าแมว
2: อำเภอเดิมบางนางบวช
0: เดิมบางนางบวชโอ้นี่ป้าแมวเขาบอกว่าคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเพราะร้องเพลงเก่งปุ๊กว่าจริงนะ
2: ร้องเก่งมากแต่เดี๋ยวนี้มันเสียงไม่ไปแล้วอ่ะ
0: เสียงใครไม่ไปคะ
2: เสียงป้าทีเพราะไม่ได้ร้องมานาน
0: แล้วมันไม่ไปไหนคะไหนป้าลองให้ดูซิร้องให้พวกดูแล้วพวกจะดูว่าไปได้ไหมพร้อมนะเตรียมตัว1
2: ร้องเพลงอะไรดี
0: เพลงอะไรก็ได้เพราะทุกเพลง1 2เริ่ม
2: อะไรดีจากกันไปนานหลายปีไม่มีข่าวแล้ววี่แววคิดว่าลืมฉันเสียแล้วยังนึกเสียดายดวงแก้วที่หลุดลอยไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันหลังไปร้องใหม
0: ่ปุ๊กไม่เข้าใจเลยทำไมคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะแทบจะทุกคนเลยนะเนี่ย
2: ไปเกี่ยวข้าวตอนสมัยเด็กๆรุ่นก็ร้องกัน
0: อ๋อถ้าเกี่ยวข้าวร้องเพลงไปด้วยจะเสียงดีเหรอคะ
2: ไม่รู้ดีก็ร้องเอาอย่างกัน
0: นะขอบคุณมากป้าแมวขอบคุณสำหรับมะม่วงกวนนะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวปุ๊กจะรายงานแต่แค่คิดถึงกันก็พอแล้วฟังรายการปุ๊กก็ดีใจแล้วนะคะป้าแมวเอาละค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะโอ้โหคุณผู้ฟังความจริงอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเยอะๆหลายๆสายนานๆเลยนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อเพราะวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคะแต่ใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะ0817159551-3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจ

0: ใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
2: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงห์คอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
3: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมินซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
8: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhớ rồi ý trọng là sự cứ tin anh chàng suốt lâu chuôn nu à chuôn nu ăn phút nu tiệt chứ lu dị liền đu hồng ớt xanh chứ bùa trao chọc chua mà nu nu ăn giang chua liền ghê nên gạo ớ thử ra cứ càng nu nuôi hôm bùa hô bì kì yon giang chua liền ghê nên gạo bấy thủ gia cứ càng bị kỳ do chua giống núa giòn giang chua nành giông man đọc núa cú bao nhà sảnh hàng giông xa trọc ăn tròn đủ sủ tông chua hà lù mông đọc lúc sảnh tranh mày tuần dư ý trọng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lờ uần đấy núa chạy vô thỏ ý trọng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lờ cứ mình găng lù sai ha găng lù nông nhớ cho hồ phết Facebook mà thỏ của mê băng gọt like gọt share ý lệnh ý share ปู้จัวเพจสวทอ AM อีแชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากัวช่องดาวจัวสวดเลยคือปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตาสวดเลยยูลุนรูกุญย่ออัวพงยืเถ่าปีมงสู่จัวเถ่าสาววันได้นัวเจกูยัวลุมัวอีร่างลูกเป้าหลอสยออีจังสู่สื่อคือฮัตาสวดเลยคือยอดจอต้นแห่งเราหอคือญาญะก็สู้ต้องญาญะยัวข่งยอดซัวโหออนไลน์มาอยู่เตาเจ๋งฟังจังเตเจ้ากลางจ๋าหนอมายอดซวนเตาจังสู้สื่อหนอยอดซัวลุ้นตู้ต่างสื่อหนอหอมากุนซื้อหาตามั่วจอมิจฉาชีพคือปัวเตาซื้อจอโปรโมชั่นหลุดกลางจ๋าซัวอีจงนาซื้อคือที่นิ่งจังสวดเราเราซื้อยอดปัวหมวกของเจปัวมัวตุงไกลๆจัวสวดเหล่าเนาะมาย่ออีอย่างคือจอมิจฉาชีพเดาสื่อลูกลางจาอยู่จกอยู่สังเต้าอยู่สังยัวอ๋อมาวันได้คืออยู่ยัวจาสื่อซาอ่อนยามของจัวปัวมาอยู่สุดเต้าใช้ตัวจงฮะอ๋อมาจอมิจฉาชีพปัวเลยกลลวงเราสื่อปัวเลยกีดลางจานัวมากุนซื้อเต้าย่องหยีหอกุนซื้อเต้ากุนซื้อเตาบ่อยๆเห็นงอมาสวดเลยยัวเตาเจ๋งฟังตัวทรงห้าหยออาปวยยัวเกยมัวจอสินค้าเนาะปวยยัวมัวจอสินค้าคือตรงไกเพ่งหีตัวเลยปกติอ๋อยัวมัวตรงไกคือเพ่งๆหีเห็นอัวจัวอยู่สังยัวหอกูยอปกติดอกต้นไหนงอยอเตะเถาคือก็มึงซื้อแต่อย่างของคือก็หญ้าฮักก้นเชิตั้งสมาตรงไกนือซะซาเห็นงอไอ้ยอฮาตาก็มองปุ๋ยขอเช่ากือนือตรงไกลไกลกลัวเลยหรือขอเช่าลอสยอไกลกลัวเลยปกติมาก็อยู่อวดซัวก็สันสังอยู่แห่งเนาะมาสวดเราอยู่เตาจิงฟังตัวทรงห้าห้าปุ๋ยอยู่อ้างหอปุ๋ยอยู่อ้างฮาตาจ้อของสินค้าเดาสินค้าเดาเจชัวเจ้าซื้อเอปัวสะเลมัวมัวอัวโปรโมชั่นยอดซัวนุ่มเดาจัวสวดเราเอยอดสู่เตามั่งจ๋าจื้อซะห้าอยู่จุเต้ามั่งมั่งอยู่ว่าจังเตะนึกตั้งเราเอยฮาตาอยู่ว่าเหล่านวดเจอยู่จุเต้าอ้นย่ามงมัดจำเต้นเดาอ้นได้หนอยฮาตาปัวมัวของเลยหนอมาซ่อนเซ็งเนาะห้าปัวอยู่ว่าชวนปัวอยู่ว่าจูยูถังหอปุ้ยยัวจะเจอถังเจ็บปุ้ยยนจูยูถังนอกแพลตฟอร์มคือก็สร้างเดาห้ายัวสร้างเลขบัญชีส่วนตัวหอยัวสร้างเลขบัญชีส่วนตัวตัวจูก็เราซื้อยอชวนจูก็มองจูนึกว่าเต้กิจกรรมกูจูยอนแต่ขอกูนึกมัวของอ๋อมาขอนัวหนูเจ็บยออีอย่างคือจ่อตัวในกลางจานเดาปัวกูยูมองว่าเต้อย่างคือปุ้ยยัวกลางจานอยู่เนอะมากูยอดจวนแต่กูทุกเข่งทางหอกูซื้อเลยหนัวซื้อหาตายอดจวนอยู่มัวได้ราหอเตป่วยอยู่ซื้อเลยถอดเต้เถาคือกูยัวอวดลังหนูเต้นเด้อมาปุ้ยยัวชวนซวยยูมงย้อนเด้อปุ้ยเลยไล่กลุ่มอันได้เนาะเถากูก็มงย้อนชวนเด้อปุ้ยเลยไล่กลุ่มหลอกเจปุ้ยยัวข้าก็มงโหลดทูปุ้ยยัวฮาตาย้อนชวนเด้อปุ้ยเลยต้นแห่งหอคืออยู่อวดจอดลังหนูเด้อเต้ตุ๊บปูตังเหล่าตุ๊บปูตังเหล่าเอตั้งสมาย้อนชวนต่างสนัวเต้ปุ้ยกูเจ๋งช้าจอต้นแห่งคือมงจูปุ้ยลงทุนชวนเด้อตู้แอปเด้อ
สุยอมงซูพวกวัดลังหนูมือยู่พวกเลยของเนื้อจวนดอกทูแอมดอกเอทาวกือก็ฮัตตาก็สังอว่าห้าหน่วยเจ็บผู้ยงคู่ก็มุงยอดจวนดอกทูแอมผู้ยงกูก็สมัครก็เลยข้อมูลส่วนตัวส่วนหูทูแอมอ๋อเทาวกือก็สมัครจ่ออันดอกตั้งรอหน่วยเจ็บผู้ยงกูก็เติมเนื้อจวนดอกผู้ทูแอมเนอะไอผู้ฮัตตายศสู่เต้าเติมเนื้อมงอ้วงไกสมัครสมาชิกหนอไอเทาวกือก็สมัครสมาชิกเต้าเหล่าเตก็อยู่ว่าเต้าก็จะยันเดาจอกังมาพูดลังจ่าอยู่สอปวมอายุกว่าก็สมัครสมาชิกเอโยฮาตาก็สมัครเหล่านวดเจกปวยว่าลังจ่าจุก็โอนยาโมงจุกวนเต้าปวยฮาตาทูแอมดังนึกมั่วเต้งเหม่งเลออู้เลงนัวเอโยจูเต้าโอนยาโมงจุปวกคูปวกทูแอมเอยูซาเลมเบิกอยู่จอยาจอกังเต้าโนมาเต้นัวยอกีลังจ่าซะเนอะเนื้อจุมวดใจงอเอสวดเก้าจุเท่าวงอยอดจวนเต้ากูทุกเข่งดังหอบมากูปู่ฮาตามัวเต้นัวดอนเต้าเอตู้เจ้าลังจ่าเลยนัวห่อตั้งสุมากูกู้เป้าห่อเป้าจูฮาตานึกมัวเต้ยิ่งลังจ่าเลยนัวมากูกู้จุดกังมุนจูปัวเติมเนี่ยส่วนดอกทูแอมดอกจุดกังมุนจูปัวลงทุนเนาะไอ้เท่าเกย์กูกู้จุดตอนจูปัวอ้วมากูเป้าฮาตาเต้นัวยอกิลังจ่าซื้อนัวเจยูจุดซอสสังฮาตายูอ้วจะเจ้าซื้อเอยูอ้วเต้านอนดาวก็ล้านก็แสนเนื้อจูมัวเนออีสุดเน่งเจยูอ้วบอกตือเจยูจัวเต้าบอกดาวซื้อมาต่างสุดนัวมัวกิลังจ่าดอนดาวเห็นเลยหลอกมาเล่นตืออยู่อ้วลังจูรออยู่เต้าจิงฟังฮะชั่วสื่ออยู่ตัวแข็งตัวรงห่าอ๋อแต่กูจะรู้ทางคาจัวไปสวดละเหอเตาเป้าเลยหนัวจูนดอกจอกิดลังจานหนัวเอส่วนจูนหนัวเจยัวจอกังรูจออีร่างกิลอใจจัวไปสวดละเตานงกงกิลอใจอัวกีส่วนซื้อมาเนาะจวนเตาร่างหนัวกูย่อยัวมัวเงี่ยช่อสิงว่างอีร่างรูจากือลุ่มไปหาตาด้าเด้งกิดเลยจะรูจอจัวสวดเลยเต้านงกงกี้เราใจอ้วกี้เอี๊ปลาโนเจกูเลยมังจอกกลางรูมัวอีจังสูสือห้าจอกฟัวจวดเลยนางทางจัวไปสวดเลยเต้าเป้าส่วนซื้อ

0: mặt xuân giữa núa chè cù yúa lâu mua cho các lâu mua ý trắng sự sự cứ hà xôn đợi lũ à krong can ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วจะลูถังจั่วไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาเนาะจวนเตาจอสถานะดอกลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้าข้อมูลคือกูยมัวเจ้าลูถังจั่วสวดเล่าเตาเป้ามายอดเจ้าข้อมูลคือปวดชวนจั่วเนาะจวนนู้ติเปล่าลู่หยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมากูนซื้อฮาตาจอตัวเองคือผ่านคุณสมบัติเต้าใจลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะหนัวมามั่วตั้งชอยอจั่วล้านชื่อเสียงเต๋อเลยหรอไอ้จอคือชื่อชอยืนยันตัวตนเนอชื่อชูหยัวยืนยันตัวตนมามั่วตั้งชอยอเจ้าล้านไปเสียงเต๋อเลยหรอหัวจอคือยัวเตายืนยันตัวตนมั่วตังชอยอไปล้านอีเสงเต๋อเล่งเอตู้ยืนยันตัวตนตังเหล่ามั่วกือเย็งเล่งเต๋ออ้อล้านอ้อเสงเต๋อเล่งอ๋อหัวจอคือยืนยันตั้งเหล่าตั้งสมาเจ๋งจื้อเตาคลาวลอสยอเจ๋งจื้อเตาสำเร็จอ๋อมั่วตั้งชอยอเปล่าหวังอ้อเช้งเปล่าปัวไปเจ้าจื้อเลยงอหัวจอต้นเฮงคือหาเจ๋งจื้อเตายืนยันตัวตน EKYC มามั่วตั้งชอยอหยีเซ็งจั่วหวังอีเช้งหยีปัวช่างเจ้าเปล่าเลยงอเอจอต้นเฮงคือจื้อผ่านคุณสมบัติดอกลูกโครงการหนัวเจมั่วกือเย็งเลยจั่วล้านไปเสงเต๋อแหลงมาจ้ออาคือทอยื่นทบทวนสิทธิ์หอมั่วทางชอยอเปล่าเสงอีทอจื้อเปล่าล้านอีเสงเต๋อแหลงมาโยฮาตาก็ยออีตุคือก็สังฮาตาก็เลยคุณสมบัติเย่งผ่านเย่งมั่วเป็นสื่อคือยัวเตาจ้อญาณนัวไอสังกวดจ้อหนูจื้อปั๊วปังชวนจั่วอีรันจื้อจั่วก็ฮะมายัวจุเตาทอยื่นทบทวนสิทธิ์อ้วนได้นูติไปเจ้าอี้ลู่หยีคลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวหัวโยฮาตาเล้งตือคือเต้าลูกโครงการหนัวเหล่าต้องการซัวลูกโครงการหนัวเหล่าตั้งซื้อมาเจ๋งจื้อเต้ายืนยันตัวตน EKYC มั่วเป็นสื่อคือยัวยืนยันตัวตนเต้าอ้วนได้นูติเก่าอ้อลู่อี้คลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเนอกูจ่อจังสุสื่อหนัวจะลู่ถังคาซัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวยอหาตาไม่เล่งถือคืออาจื้อผ่านคุณสมบัติเอสังเตาจอญ่าหนัวลูซื้อฮัสสังหาตาอยู่ผ่านเนาะมามั่วเป็นสื่อคืออยู่มึงทอยืนยันตัวตนเตาอ๋อซ้อนหนอกกลางหาตาปั้วปู้ทอยืนยันตัวตนเตาสู่นู้ติไปเจ้าอี้ลู่หยีลินดงหนัวซื้ออ๋อแต่กูจะลู่ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าซูนดอกลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบอกเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวใจยัวลูมัวจ่อฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมานูนัวจ่อหนูซื้อคือใช้ยัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตายัวมัวนางกูยังเล่นเดาช่างเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย้อนนางยัวลูย้อจวนเดาลูเสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ลำพังลำทอดสือหอเนื้อจวนดอกลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกห้าเพชรบูรณ์ฟัวจัวจานุนวลเนื้อกือเย่งเล่นเต่าเน่งเก่าเป้ยจูนเน่งเก่าจางองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้เนื้อกือเย่งเล่นเต่าเป้ยเจ้าจูเป้ยเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอ๋อห้าปัวหาจวนจื้อเลยหนัวหาตายัวมั่วนางลู่ลู่เนื้อจัวเก่งขอเชิญเนื้อจวนเต่าลู่เสงเจ้งไฮหนอเต่าลู่เสงเซ็งไฮดอกพยาวฮันดอกลูกเสียงนานฮันโอเนอร์เอนูนัวเจจ๋ออายัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นดอกเก่าจูนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อเนาะจวนนู้ติจื้อจูนนู้ติเก่าอีลู่หยีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้า าเจ้าจั่วหนัวโยมนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าซูยี่เจ้าแฝงปัวเนาะซัวพังเก่าเต้มากู้ปู่เต่าฮาตาอ้อนูนัวเนาะเจหัดเจ๋งมั่วนางลุนเต่าเต่าเก่าเนาะเนาะซัวเต่าพังเก่าเต้มาสวดเล่าโยเต่าเจ๋งฟังใช้ขัวถูกแข้งตัวจงห้าเจ้าหนุ่มซื้อกือเนาะซัวเต่ากรมอุตุนิยมวิทยาลอสิฮอดเจ้าหนุ่มซื้อใช้ขัวฟัวจวดเล่นนางกู้หัดเจ๋งเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าเล่นหนัวฮาตาเนาะซัวหูเต้เชิดท้ายมาหัดเจ๋งมั่วนางเต่าจอดตัวย่อเนาะส่วนเต่าอีสานหนออีสานมานั่งอยู่ลูลูกลัวหรือขอเชิญหนอมาอยู่เต่าจิงฟังจากเตยมัวเต้เล่นยังเล่นสังสือเต้นเด้อมานั่งอยู่ลูลูเห็งหนอหอบว่าตานั่งอยู่ลูลูเห็งเนาะส่วนเต่าลูเสงบึงการฮะนครพนมหาหัวนั่งอยู่ลูลูฮะอ๋อกลัวลูลูจะชวนเต่าบึงการฮะนครพนมมาอยู่มั่วนั่งลูเนาะส่วนเต่าพังเก่าเต้ดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกห้าลูกเสียงเพชรบูรณ์ยอดจัวพังจวนจ้างยอนเดอกนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีห้านครปฐมยอดจัวตะวันออกมาหยัวมั่วนางลูยอดจวนดอกลูกเสียงนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดยอดจัวพังกังเต้ยอนยอดจวนเดอนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตฮะกระบี่หนอหัวยอดจวนเดอตัวเจ้งกรุงเทพมาอยู่มั่วนางกือยังเล่นเดอเจ้าจับแฝงปวดเนาะจวนเดอเขาเชิญเดอเจกูเจ้าลูกทางคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวมาปูเต้าฮาตาอ้อนนู่นัวเจกูมั่วอีลูกเขาหลีจวนกลางลูกจัวหูเต้เฉยไทยพังเก่าเต้ฮะมาโยอจัวมั่วนางลูนดอนดาวเฮงยอดส่วนดูหนัวเจสวดเล่าอยู่เต่าเจ๋งฟังตีไทยอยู่ตัวเข่งตัวจงหงอเอกูกูจะลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจูนเดอจอดเล่นางเบาเลยหนัวซื้อเอ็งยอดจวนเต่าไปสู่ต้องจวนเต่าหนัวมาโนนัวเถ่าคือไปเต็งลอสยอเถ่าเก่าชื่อเต็งดอเถ่าไปเต็งจอนดูลอสยอเก่าชื่อเต็งดอมากู้มั่วอีปลัวนางลูฮ่าตั้งสมาจอนางนือลูยาวๆเสื้ออ๋อนือลูยาวๆนือลูกันเช้าเล่นเต่าเสื้ออ๋อเอยอดจวนเต่าเม่เจย์จอนี้ฟดยัวจงในจังเหล่าสองเต่าตัวกงกี้ลอเจค่าเต้าจวนดักสุต้องจวนดักหนัวลอสยอนเต้าสุต้องตัวกงกีลอใจเต้าจวนดักตุ่มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป๋อออย่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอ้จวนซื้อหนัวหน่วยเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกีลอใจจัวเป๋อสวดเล่าเต้านุ่มกงกีอ๋อหล่อเจยอวกีจวนซื้อมาวันได้ยัวจอสังกีหล่อเจยได้หัวเจกูยัวจอกันลูมัวอีจังสูมงตัวจะลูสังจัวอีจงหนาซื้อกุฏิหนึ่งจางสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อมาจังสูมงตัวหนัวเจย่อจัวนู่นางมอหอนางมอเถ่าเสริญสูแต่กูต้องมัวสังอีหลือหลอตั้งสมากูยัวจอกังมัวสังอีหลือซื้อจัวต่างสื่อหนัวฮะก็ตาเตสังฮาตาโยมัวจัวหน้าเล่าจัวสังจัวนางมอหนัวหอตั้งสมาเนื้อซื้อเตาตัวอุดหลังหนัวมาเนื้อลาเหล่าเตกุสะเลฮาตาอุเล่นเตาเตกุเล่มาจ่อลูสังอีรันซื้อยอดจัวเถ่าจังดูนู่นัวนัวเนอเตตุกุสังจังสูนัวหัวจังรัวเสงจังยอดจวนเตาลู่จ่อแม่ท่าแพอำเภอศรีสัชนาลัยเตาลู่เสงสุโขทัยตูตังสื่อเน่งหัวอ้วนเจ้าลอสยอบปู้จังรัวเสงจังยอดจวนเต่าลู่จอแม่ท่าแพอำเภอศรีสัชนาลัยเต่าลู่เสงสุโขทัยมานือเต่าตังสื่อเน่งจวนนู้ติเป้ลู่หยี่ลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้ากุฏิปัวยัวอ้วควาจื้อยอดจวนนู้ติช่างลู่หยี่ลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟงกังหลอดสีหยอดเจ้ามงไรยอดจวนนู้ติหยี่ลู่หยี่ลินดูหนัวชื่อเสงยอยัวมัวจังสูหนัวสังจั่วเจ้า เฮาคัวกืออยู่ตัวปังจั่วใกล้เก่าย่อสร้างจั่วปังซูเสียงห่างย่อจวนดอกลู่ยอมเมปอกัวก็ปังมงอัวสอเปจุดลังลู่หนอสร้างจั่วไทยเสียงท่อย่อจวนดอกลู่ยอปังเกี้ยปังอุ๋งกัวก็ปังมงอัวสอเปจุดลังรังสร้างจั่วสายหลือเสียงว่างย่อจวนดอกลู่ยอจื้นดอกลู่อำเภอพบพระดอกเสียงตากมากัวก็ปังมงอัวสอเปจุดลังเป้หนอสร้างจั่วจังว่างเสียงย่างย่อจวนดอกลู่ยอร่องซ่านดอกลู่เสียงพยาวกัวก็ปังมงอัวหนาจุดลังหนอสร้างจั่วจ้อกึตี้เสียงจ้างกือยอดจัวชวดชวนลู่จอชวดชวนลู่เสียงท้องเพลหูเตะเฉาไทยตั้งชอตัวสืบจืดตัวเล้งทึมเบยสั่งจัวย้อนเน่งจังตั้งชอตัวสืบจืดตัวเล้งทึมเบยอ๋อสั่งจัวย้อนใช้เจ้าว้าวจือหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตั้งชอตัวสืบจืดตัวเล้งทึมเบยสั่งจัวย้อนรั่วเร่จือหันดักพังตุ้งยังหลอดสีหอบพังใช้ว้าวตั้งชอตัวสืบจืดตัวเล้งทึมเบยสั่งจัวเจ้าพงยือกือเป้าตูตูตังเฉน่งหูอวนเจ้าปู้จังรัวเสียงจังหลอดสีหยอดเล้งตือกือเป้าจูจังรัวเสียงจังกือยอดส่วนดักลู่จอแม่ท่าแผ่มาเม่มงจูปังซ้ายปังหลัวเจ้าหยอดยั่วปู้หยัวตัวจืดจูไม่เบยหาจืดจูไม่รู้เสียงหลอดปู้เตาใจกินชูซ่าเหล่ามาท้อชวดเล่าช้อสังสังเลยอย่างเอมงจูเจ้ากุฏิปัวปังซ้ายปังหลัวมาเจ้ากุฏิปัวหยัวโอควจือยอดส่วนนุติชังลุยคลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟงกังหลอดสยอดเจ้ามงไรยอดส่วนนุติยีลุยคลินดูหนัวเอตุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวจังรัวเสียงจังยอดส่วนดอกลู่จอแม่ทับแห่อำเภอศรีสัชนาลัยดอกลู่เสียงสุโขทัยยอดตุสร้างจังสูหนัวเจกูกู้จัวมัวจังสูมงตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจัวเป้อีจงหนักสกุตินังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอ้ชวนจะนัวเจกุยลูมัวอีร่างสัวพังเสียงกุยอถอต้วนดอกเจอวันแซ่จางมาก็กูเตาสองดอกตัวฮาตาก็สังนองอีร่างสัวพังเสียงกุฮาตาอายีเล่าอีดอเฮาหนอเจกุกุมงบ้างเตาร่างสัวพังเสียงกุยอเฟงเสียงเล่าร่างสัวพังเสียงฮาตาอีเล่าอีดอเฮาเหล่าเจกุยมัวร่างสัวพังเสียงหนัวย้อนหลุดจออวกก้อนละตูฮ่าจอจัวไปสวดเล่าเตาดูก้อนหงกงกีหล่อใจอวกีเออีปลาหนัวเจกุยวนหลุดเต้นดังเดิ้งเดิ้งเป้ยอีจงหนักสุกุตินังจังสวดเล่าเนอเอ้สวดเล่าช่อนหนอกกางชาวดาวดาวตัวก่องขี้รอใส่จวนดักสุต้องจวนดักหนัว
1: ต้องไปยังจงหน้า
2: โอ้กันมา
3: โอ้ถูกก็เกินเด็กเกินเกินเดียวว่าหัวหน้าห้องสื่อหอมีน้อยอุตเต้สื่อหย
2: อ小雷爹，这家呢一楼一中招哈，我爹一楼一多好嘞，小爹。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยาคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจาย

0: ในเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
2: ็ดอกตูแบบปากกันยอโพนิมเนตบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบล
3: ตาถูกขาอัตเชกตอทีลอซีทีเลิกสัวหมอตึปูลอตาจุคาอาตาเชกตอที่โดกว่าตาเรือโอทองตาห้าหูห้าวอเดือตาและโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดอควากึงยอดอกตาโพดิโพคาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลอะรามาห้าวอตาและโอปะโคปะเคอที่ก่อชอตอแลอาซาวะฮอกุโพราทองตาโลบะสุออมออทีราทองแกเกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้าวอตาเชิญต่อคาอีนาทวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอเลอันเลทอบแวทอดิซอลเลอญาทีเนอับลื้อโอสีญากว่าแชคือกึญญะปราก็รากเนบลื้อเนโค

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Mưa đâu phù về mưa gà phát tì phù phì có gà nó bà tôi có lọ xa đời ya phò mô la vã răn ya phải phê rốt phê lờ vi thi dục lư lò có cho tệ về kì mè xó vò thò chiêng mày sắm năng ngàn bà cha sắm phân đi sám gồm bà cha sắm phân nó ô kè sẽ có lọ xa ta chơ cơ tò lơ hà lọ khó bà khư nà rì lè tư lơ nuôi nà rì nó gần nà đọc gà quả đọc gà xế phê lờ วิทยุคลื่น AM ทุกโทรลิกยานนุ้ยชื่อกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอพะบะโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โทรศัพท์ตัวโดดตัวเจ้าประเสริฐเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขี่นุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชื่อก็ต่อเตอร์นาริตปุอีเนาะดิซอลเลอร์คือนาริและตือเลอร์นุ้ยนาริและกาเลอร์เนื้อตามุกันนาซาตาซาวีปอลเลอร์เพลหรือโพธาโพเดอร์กีโดกันหนาเซมือขอตาสวีเพียกระเตอร์เพลนี้เนาะเดอร์ดิซอปืออันนันอัตตาเนาะเดอร์ปะอือรัตกาเนาะอับมิลปือดาวสัสิทอนเนาะอือเวดาขี้กาเนาะดินเนจานี้อัตโตโกแต่แกกอกาลสตับเวอีแลกันหนาดอกกว่าตาสวีเตอร์เพลคีเพลเนาะแล้วก็แค่กันหนาตาสวีจะเกิดออทอยน้าขอเนาะดินเนจานี้กันหนากว่าซาฮาวะตะเกเจ้าสักกันยอมแบนอัตตาวีกรอมือขอดับผู้แหวกได้ดูกันหนาเธอเผลอคอเลอร์อาแต่เวดาสระคือพ่อตามือลาเลอร์โนอุบุยาเชิงแรกกว่าคือจะแม่ทีเดียวจะก็ถอยน้ำแม่ทีเดียวจะคืออ้อถอยเลิกก็คือชมจะจะเกิดฮะคือดีอาทีเนาะดีในเจ้านี้กันหนาสก็ตาซาวีเธอเผลอคีเผลอวีหากีกันหนาดอตาคือเจาะตาบ่บ่าให้ขอดอเนาะ

No, que te vedali, ta savi, me la le, o buya, nom ko, no pouvez vedo que nata savi, oui, te blu gaya, vichu, hakuina, otoina, bloca bloca, no, dinizani, haki canada quata, que sota, boba, chicken, no disolo, proper viki, me, no malo, pralo, coquacheta, diso, copa, no. ก็ตอลซาตาบาคาเดลเลอร์ตนิคินีอีมือนิมือซอคือและตัวเลอร์มือนิมือซอคัวลาสิงหาคมนี้มุคูกจูโดเนาะดินเนจ้านี้มีเวดาเจาะรัฐพลนราดิสอนปราเปอร์วิกิแม่เนาะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นี้นี่แต่เวดาดิซอลเลอร์วิกิแม่ข้อกันหนาบาคาเดอร์ปรามากกว่ากิลิซอกเลอร์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะตกเกาะลกาเลอร์มือนิมือซอคือและตัวเลอร์มือนิมือสอขวลาสิงหาคมก็จะแต่ถ้าขอปาปานี้มุขกจูโดและตือละโดระบาตตอเนาะดิเนจ้านี้เกบาที่บาโดบาตตอที่ซ้อมมุขจูโดวีเฮเวดาเลิมมุขไม่จูระระนี่และตือละที่โดกว่าตาหอกโหเราจะซื้อเนาะไม่โอเลคุกเวปูที่อัตลอซีว่าเฮเวดาเลอร์ที่เคยกลมตันในติเตอร์กว่าโอเจเนาะดินเนจานี่เดอแต่ปลอบดอเลอร์ปากกว่าช่วยตาก็อำเภอดิซอในอำเภอเมเรเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมเรตามมาหล่อเลอร์ก็กว่าช่วยตาติหิติเฮียก็เตออำเภอเตออำเภอนี้ขอกกันหนาเนาะตาโตเจอมาเจอแม่อูดิจลอบาและโตเจอมาเจอเดียคือตาเชอกต่อคีเนาะดิเนจ้านี้อามาหล่อเวดาเนาะดิซอเมื่อเลออาฮิเนตาสเวตาเจอาก็ดาเครื่องจักรกลสาธารณภัยเนาะมันตะตืมต่อกาเลอวาเลโตเจอมาเจอแม่เซนี้เนาะและติลพาดีประเทศรัฐไม่อดทอดจะหรอมปกนิเลโตเจอมาเจอเดียคือตาเชกต่อคีรอชอเลอร์วันละบักกว่าช่วยอากอดาเลกลุ่มเปราะบางเนาะกลุ่มเปราะบางดิซอลเลอร์แก้พื้นที่ทราบค่ะวันละแต่เลือเปรย์เปรย์โตเจอมาเจอลาซาเตเซเนาะตาโอชูเคลเดเปอเรเนาะพัสโฮโพชีเนาะเดบักกว่าต่อเดียเรเนาะดอมตาหล่อห้าโลคนโลแควแก้เลอที่รอชูเลอเลปูดิซอลก็ดาท่ามค่ะเนาะวิกาดอตาหล่อตาแก้เลอโอบูหล่อซาเดิมตาลูกคอที่ที่นี่ทีมตอนนี้บักกว่าช่วยปลาห้าโลคนโลแควเรเรบาเตปลอบดอกเกอออทอโบนาดิเดจ้านี้แต่ปลอบดอกก็การนี้ขอมาพอร์ตแชร์ดิซอปาเตจูเนกแลมาพอร์ตแชร์เลอร์อากอดาเจ้าหน้าที่ประข้อกว่าแชร์ตานิเต้กันนาเกเนาะกันนี้ปลอบดอกลอซาเลอร์ตาไม่อุทจะรอกันนี้จิเนาะกันนี้ปูขี่ตาก็มีก็จะเนาะดิเดจ้านี้เคยตาโตเจอมาเจอเซเลอร์สายด่วนนิรภัย1784เนาะ1784ตาเชอร์ก็ต่อคีจีลุยนารีเนาะดิซอลเลอร์อีคานีบาคาเดอกลิซอกอตินิคินีเด้อมุกโคกจูเนาะเลิฟก็ถูกกว่ากลิซอกอแต่เวดาลอชอลเลอร์ก็จะแต่ถ้าขอปาปาเนาะเดอกจูตาบาดนุ้ย 10% เวเลอร์กจูโดเนี่ยโอวาดาบาตตอดิซอลเลอร์เวเมโฮซอเวกีแม่เวลำปางเวแพร่เวอุตรดิตเวพิษณุโลกเวเพชรบูรณ์เนาะเดอกจูเลอร์อโดนอกก่อนเนี่ยกจูเริ่มเวเชียงรายเวพะเยาก็ดอลเลอร์เวน่าเนาะดิเนจ้านี่บาคอกันตากระจอตาแต่จุ่นเนกเล่ระบาดประกาศแต่จุ่นเนกเล่ระบาดมาดิจลอทีแม่ดูบาจีและป้าบามาดิจลอบากขนาดทอโบเนาะดิเนจ้าเดิมก็ขนาดกึ่งกุ้ยและกาเลอร์โนโอบุทีนี้ที่ยิสซาบเต้ก็บล้อนี้ตาลูกขอที่กันนาตาซอตาแซมเนาะเนาะดิจลอเดอชั่วโมงกว่าอ่ะแม่ทีแม่โดฮอกโคแม่เราจะซื้อแม่บาจิเด้อเนบาจิและล่ะปูขี้ละทีโดดอลเลอร์ฮอกโคเราจะซื้อเนาะเด้อเฮ็ดแต่บ่ปะสิยากขึ้นหน้าโอเวดาเปยอีและกันหน้าดอกกว่าตาซาวีแล้วดอกผู้แวกเกโดกันหน้ามื้อขอแต่ว่าดายังมีปราเวจอดิปุนัวตาดิเนจานี้กันหน้าสกอเนาะมื้อขอโอเดสระโยฮาตาให้ขอจะแลกว่าคือวิจกอถอยนะเด้อเนาะ

No, qué te dali, Sra Yoha, ta Savi, no. Aquí que nada cua, ta que cho, ta boba, y ja que ta di te dur kaba, ka de, pa le, ke puita, no, ke puita le online. Lo cho le pili sabra, no te me di pili sabra, bo, ba, ko ga lo, ta chi ku chi lo, u to vela, ko blo, pa, pa sinya, no, na hu ta ke cho, mu cha ba la ni, pa le, lo ke ma, di zo le le pui ni, pa te pui nya ta, no, le pui, pa te le le pui, le te se, แต่ดิซอลเลเลจูเลนน่ะมือละกุกาจะเนาะบากานีดิซอมเฮก็เนาะบากานีบากานีเฮดิซอปัดเปิดทอลออนไลน์เนาะเปิดทอลให้ชาตาเลิกกว่าเลิกตอมุนิซาเนาะบาลาเปิดทอลแก้ตาเลิกตอมุนิซาวีมาซาดิซอเปิดบ้านเนาะเลิกก็ต่อเนาะแต่ใครนี่เอ๊ะหนึ่งแก้ชั่วโมงกว่าตาเลิกเปิดบ้านเนาะก่อนนี่บาลาโอ้ไม่จะบัตบับตาใครเนี่ยพี่นิติใครอะต้องมีตันนกว่าโอเจวีนกว่าตาเพื่อบาลีอาศัยเลิศเนตัมบุนิซานี่อาแฮตัวเดือดตัวโจนาเลิศแชทเนาะเลิศแชทนี่กุหล่อนะเมื่อเลิศเนชื่อคออักลูชื่อคอเจ๊เคล็ดเนาะดิซอลเลิศเนฮิตตาใครอ่ะใช่ฮิตตาใครสักมาเราเจอนะอับเกะเนาะดิเนจันนินดบาตัวที่เราสร้างกีวิกดอมบาคาเดิมเริ่มอาเตเวดาหนูแม่จูบแม่นาลีนอนหนูก็คือหนูเจ๊นอนเล่าบัญชีนอนเล่ากระจาบัญชีเด้อมาเลยมาเกะนอนเนอร์คือหนูเจ๊ตาเด้อล่อมูล่อมานอนไม่เมลเลอร์โยโจแต่ก็ด่าเลิฟบล็อกเนาะล่อมาช่วยนอนหนูตัวโดดตัวโจตัวเซเลอร์หนูกลัวเจ๊เลยหนูคือเด้อล่อมาตาคือตาขอเล่นฮีเด้อเต้นนี่นอนโอเจ๊นอนดิเนจ้านี้เลยก็จะตื่นตัวบ่าและจุดแล้วนะพัฒพื้นบ้านเนาะอีกคันนี้ตาเลิศนะก็เปิดตาเลิศออนไลน์เซนบาร์แลนด์หนึ่งอ่ะก็ตาเลิศแพลตฟอร์มเลิศประชาตาเลิศออนไลน์เดี๋ยวโอ้หมออ่ะแกตาดิซอลเลอร์บาร์ลาหนึ่งพี่ตาแม่ตาบาร์นะซาเนอร์คอลเลกเกอร์ชอตเตอร์เลกเกอร์ฮิเกลาโซเซเนอร์ฮิลักยอเซเนาะวีดูกันนี่เกลือนี่เกเจเนาะเวกตัวตื่นเนื้อแม่โต๊ะเกาะดิซอลเลอร์ไปให้ชาวตาเลิศออนไลน์พี่นิสิญาตาเลิศติเลิศแช่เด้อตาบาร์กูหล่อเลิศโอนเจดีบาร์เนาะดิเนจ้าเด้อคือแกตาเป็นรอปดอวีเนื้อแรกกว่าเลิศอากอดาอามามีเนาะดิซอลประกอบด่าร้านค้าแต่ตอนเนี้ยเมียสาวมออาเมียสาวเดินกว่ามีรถที่รถแช่ว่าเนาะปรีวิวมันใช่จะหล่อเนาะดิซอลปอาแม่ชาเนาะก่อนเนี่ยปรีวิวเหรอโอ้ดิซอลเลอร์อาชาตาเกะตะกี้อาแม่แกตะกี้เนี่ยเด็กแกตะกี้เนี่ยเลอะอับเกะจานี่เนาะวีก็ดอมเกะก็จะตื่นตะบ่าเชิญหนึ่งโลเชิญหนึ่งเจแลเลอร์ปากันยอเลิกปาเลิกกับคือมีบ่าจันดิซอลเลอร์ก็ว่าด่าบัญชีส่วนตัวเนาะดิเนจ้าเนี่ยเรียกตัวตื่นเราชอบเลือกพิลิซับกันนะแม่สิแม่กี่ที่แต่มีกระจายกันนักกว่าเอ๊ะแต่ใครต้องรอตีแต่รอแช่จ้ากว่าเลื่อนนพลในลีเลอร์อาศัยญาตาเนาะบีมิชาชีพเนาะใครอินี่เปิดทวายดาระเนาะแฮจิกุจิลอบกาก็มีก็จะเนาะเดอโอเดอจิกุจิลอบพิลิซับกาจิกุจิลอบปลาเลอร์ผู้สโฮเจ๊เนาะเรากับเพื่อนนั่นแล้วพี่ตามาตาเนี่ยโอเจ๊เนาะดิฉันรอเดอบ่าบอลบอลรอซาเกเกเนาะโอเวดับกับอีเลอร์แฮแต่กันนานเนาะดิเนจ้านี่ตาเชิญก็ต่อแลหรือเนาะออทอดอตาสวีดอตเพลดอตเพลคอลเลอร์ตาพอเมื่อจ่าอากึมมีตาพอดิซอลเลอร์ตาสวีเลอร์สระชีสวิชาอือตะเพลตะเมียและไม่ตะเมียเฮาถอยนั้นแล้วขี่เนาะดิเนจ้านี่กันหนักกว่าตะเพลเนาะ

Nó ta sẽ cái to khô bơ kia rồi rứ chìm lưu chìm khô đọc bưu vẻ mưu gà phá tì bưu phì có gà nó thật tè lơ nơ cơ nào đọc gà lơ online lơ vi thi yu mưu có gà nế bê mưu sắp khuy ủ được lộ đơ chê lơ gò khuy nà rị là tư lơ nà rị tì chi nó đó lơ khuy nà rị là tư lơ nì nà rị nế nó hẹt tốt có lo xa đơ cho xa bị đó xế nó ta sẽ cái to phì chờ tè mưu khó nế tên nhai bê mưu sắp khuy nó mưu lơ nơ mì mò ta mưu mưu có gà ta sẽ cái to lơ lơ lơ tè xa ô thò bò lớp lơ mưu khó phá tì เลือดตลิขีคือกันหนาวดาซะอื้อแต่คลื่นระบาดหนอดีเนจ้าเนจะเกิดอทอเกตาสวีตเพลวีแลเกเลอร์หรือโพธาโพหนอตาตือตาเชอเกิดตอนเลอหนอดีเนจ้านี้กระเด็กก็มาโอดอลลี่เนาะกระเด็กก็มาโอเลอร์หรือโพธาโพแล้วปอลเลอร์เลอดอลลี่หนอเมื่อขอเวนอเจนหนึ่งโอเลอร์มือยูคีกะโทรศัพท์แฮเคกันหนาทาหนอดีเนจ้านี้จะก็ทอทาหนอเตเพลหนอตาสวีตเพลวีแลเกเลอร์หรือโพธาโพนะตาตื่นตาเชื่อกันต่อเลิกเนาะเดี๋ยวตาดินเนจ้านี้มีมอตามือก็ค่ะรอผ้าเราซับไปอีตาบลื้อเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

0: ที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
1: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปละเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบและส่วนที่ปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
0: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
4: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
3: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี

0: บดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งสุดทานและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันเดเลพระโคย่างกุ้งและรัฐสารตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษณ์สแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร 12 สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่ง ที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
4: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
3: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
5: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซ์เรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
0: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7,000,000ตัน
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 63,87 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
7: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
6: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปริมตรัสโสภาภาครายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาริวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้ พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทางด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเมรุราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมทานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมทานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกและภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บดขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเผลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางต เปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีรณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานก็มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรๆซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่เทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่ จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดอนจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดอนขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่บางครั้งเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากุเวนประจำทิศเหนือจิตตะกูดประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตะกูดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตะกูดเป็นทางเสด็จเข้าออกของท้าวสักกะเทวราช เป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาวด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนท้าวสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญานุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูษามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูษามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงแสดงอริยสัจ4ประชุมสรุปชาดกว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในชาตินี้มาตลีเทพสารถีกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออานนท์กษัตริย์ 84,000 องค์เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าเนมิราชคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระเนมิราชผู้สืบทอดปฐมบรมราชวงศ์แห่งกษัตริย์นักบวชโดยยึดแบบอย่างของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าว่าเมื่อผมงอกปรากฏขึ้นบนพระเศียรย่อมหมายถึงเวลาแห่งการสละราชสมบัติเพื่อออกบวชได้มาถึงแล้วพระราชวงศ์นี้ทุกพระองค์จึงทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎรให้ตั้งอยู่ในธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งอธิษฐานบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระเนมิราชผู้ทรงธรรมผู้มีพระเกียรติคุณระบือไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเหตุให้เหล่าเทวดาต่างมาประชุมกันรับเสด็จเพื่อฟังธรรมจากพระองค์แล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตเพิ่มพูนสมบูรณ์ด้วยอธิษฐานบารมีดุจดังพระเนมิราชผู้ทรงธรรมสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
2: ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022480555ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันทุกท่าน
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแ

2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อไปทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจียรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรอง

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าImpact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกาคิตาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบ
6: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันด้วยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ Nvidia และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีน สำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดTrade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบร่วมสมัย
9: ครับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
8: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
10: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสต่อ อบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: นางทิวรรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่5-12สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
13: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
14: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
15: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
14: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
15: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาง
2: าคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกตีออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่ศูนย์งาแซ่ยี่สิบศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นาบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le tha ta u yo ya vyo akolo la se cha le o raika oboda ja akolo ha yu la vi yo me no khu ga ka che ve akoto ke che le ji mai kho ya lo ya akoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai AM te hi o ha se che kho kiro hers te lai pu ta len pho te pho Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริไขตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obo da javiyo ya pha te po thoka da javiyo nyo ya cho khlo nga khu te po ko ga mi la le chopa upa lo che ta biyo biyo nyi la hu ya te pha gyo te ge rai ka obo da ja khlo nga khu o kho ga ko ka da ke che ve tha pa to o ro pe te ga le le tha ta u yo ya biyo khlo la se cha le rai ka obo da ja khlo ha yu la biyo me ha biyo biyo nyi la hu ya kha pho che pho lo che ta ve kha ke phe che le တရားလေးလေးထောက်ကကြားမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စာချဲော်လီနာကျတဲ့ကြကငါခືထိုင်မီကောခလိုလဲမူကြီးခော်ရဖဲ့ဝိထပတော့ငါခືတရားလေးလေးကမူကြီးဆဲမခတ်စပတော့လာတာဝေအနာအဂတိဖထနေခືတော်ဒလဲပူရရကိတူတရားလေးလေးကကြားဝေဒေါ်ဝေချဲဝေကြော်ဝေတိတ်ကြီးလေးလေးဖော့အာကြီးယူလဲအရှိရောသူရောရကထခဒဲ့ညာစာဒကိစိမဲและอย่างนี้เวลายากาจะได้สอบคอลโลแลสเปอร์แสนี้ฮีฮาปาออกูฮาปาคอลโลอย่างนี้ฮาปาสงานนี้วันแพวิโยและจะขอนี่ฮีนี่ชะขอขอมขอฮาเวลาเวลานี้ราหุยาติพาวแต่ฮาเลเลเวลายาฮีนาริควายตาและก็นาริทักขะไกงาคือราหุข้อไรเก่าอบูดาเจ้าคอลโลต่อไปเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอ็มเตฮิโอฮาสชิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเปื้อเลกะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิยอมอเวียนเนียราหุยาคาพอซัพพอจอกอุพอพอนาและติแกนี่คือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิยอมและชุดที่คือนอฮือกากาเชวิยอมข้อต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิยอมและอย่าเพื่อให้ติปอทอกาโอบูจอวิออลอซาตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยโอคือปืตาแล้วโอเลมือทักขะไกติเกเชะแล้วรายการโอบูดะเจ้าคโลโอกาปิดะกิสิแม่และลีชุดที่คืองาฮือออลอปืติรอติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุเวละยะยิงาคือไทมิงกอคโลแพกไอเชเวออเจ้ายามูชามูยิมกะมฮอพอจาดะวิสาตาออลอติผัทาออลองาคืออยู่เวลาแลติเกกาดะเจดะกิตุโยแมจี้จอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันนี้แต่นี่แลออลอซาตาติผัปิกาลาตาเวเลงาคือไทมิงกอคโลกาชะดิสเวออยาไลพอทอกะมุยิลามาจากิตุโยจิแมหรือแลกาเลไทมิงกอภาคอีสานติต่อพ่อมุยิลามาจากิตุโยเจเลมัวจังหวัดบึงกาฬแล้วนครพนมพ่อมุยิลามาจากิตุโยจิแมไทมิงกอก็จะติต่อกะลอแมเลมุยิลามาเวไทมเหมียวนาติต่อพ่อกะลามากิตุโยเจแมฮอซอจีใหม่จิจังหวัดลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขะไกมุยิลามาจากิตุโยเจเลยันยิฮะปัสงานีฮิฮะปาออกุฮะปาวิออยาโคโลเลมุยิลามาจาลือจากิตุโยไทมิงเกอฮอติตอเลจังหวัดบึงกาฬแล้วจังหวัดนครพนมพ่อจิแม่และเลงาคือไทมเมียวนาติตอกะลามาจาลอเลไทมิงเกอก็จะติตอกะเจเลกุติพ่อกะขอชะเปเซเคจอวิจิแม่เรียกแต่ละรัชหรือพ่ออีกาหรือบำหอกาญีเมตตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจญีเวตยาธาชดิสอคอลโลแลยันตาและเลติชนีฮิฮาปาคาไกมุยิจอมาวิโลแมเลติชนีฮิฮาปาคาไกมุยิจอมาวิโลเรียกแค่ก็งาหือวิยาเนลาหุยาติผัดทอกามุยิขอยาคอลโลแพตอลาปื้อเวละจละฮาเวเลให้ปื้อขออีกาลูลูลาอีกาถูเวหือลูฮาลูแพเวมีปะเวมีกือยอเจลาวิชะได้ผัดทะฝาเชกาตัวโปเลติกาลิกาเชกือเยฮอเยนาอีกาลอกามาโคลีเนคือเชกือออติเตผัดทอกาคาเดนแมเฮกอนเวทยาทาเลียติชนีฮิฮาปาคาไกจิแม่เรียมุยจอมาเวขอชิเปอร์เซแต่ละฮิชิเปอร์เซคาไกเจเฮโกงาคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อมุยลามาจาตุเวแลฮาปาสขอนเตเลฮินเวอยาเชอคโลมุยลามาจาเกตุโยจิแม่เรียเปิดตาเลกาไทมิงเกอร์ภาคอีสานพ่อกะ ขอชเปอร์เซตาเลฮีชเปอร์เซคาไกเจถ้ามีก็จะเตตออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซมุนิตอพ่อขอชเปอร์เซเตเลฮีชเปอร์เซถ้ามีก็ฮอเตตออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซคาไกและถ้ามีก็ฮอเตตอพ่อกาเลออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซคาไกเจจะได้สอบขอโลติชนีเลฮีฮาปาออกูฮาปาคาไกงาคือถ้ามีก็ขอโลมุยจงมากให้ตัวเวลอลิชกาแพ็กให้เชเวเลียวเจ้ายาคาสเวจีจอบปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่ยิ่งเลียวปีลาไกตาวิซาต้าโอรติพาอยู่เวลาแล้วเลียววิอันเนียลาหุยติพาถาทูลาวิโยเฮกอเชเดซอคอโลกาลิงาคือแท้มียวนาติตอพ่อเล่นัวจีไฮพายาวจังหวัดน่านพ่อคาไกกาลิมุยลาจาวิทัปตอไลกาไลเตียวคอโลอิกะถูเชลวิแม่ลีนัวอำเภอดอยหลวงจังหวัดจีไฮพ่อกาอิกะถูและลูวิสิวิราผู้เวเลเฮกโกมัวจังหวัดพะเยาพ่อกากาลาเชียวเจเฮกโกมุยเล่มาจาปุเฮแม่เลียวเวียเนี่ยลาหุยาติเผาติชุนยิคาไกจีแม่ลีมุยลามากไกตุเวจะลาปะตอลีลาจะลาฮะแทตอลาวิพ่อตอดะและฝาพ่อกาติเชเวเลสาตาปิกาลาวิอจีไฮเลจาวะจีไฮจาวะพะเยาแล้วจังหวัดน่านฮาปาสึขอนตาเลกอนยิวิอยาฉอคโลมุยลาจาวิตยาทาอิกะถูเวอิกะลูลูลาเวเลชะได้ผาทากูแฮแลฝาตะโควิลอแมเลจกาอยู่เวลาแล้ววิอเนลาหุยาติผาทาทูลาวิโยเลชะได้คือวิอยาคโลงาคือจิไมวิอโคโลนาปีหรือตกวเลดอฮาดอคิตูเวเตแคมากะหิเจเลนาปีหรือกะมาตะจาหินาลียาคานุหอจีดาโอเลแม่แต่หรือพ่อญาญาโกปโทอิกะเนี่ยแน่เตเลจาแม่เลยาคากะงาคือจิไมโคโลนาปีหรือกะคานาเลยแก้โกวิทับอตอเจียวเจ้ากาเลออติติภากะอยู่ขอแลเลนาปีหรือคาอูเจ้าวิโยลีชะได้คือไก่เจ้าวินาลีชะละปะตอจะขอเป้าอันยขอตาเลจะขอยอยากให้ตาตอมักขี้ลีมาละเจ้าแต่แต่ละโกลีให้กจกะงาคืออ๋อเจ้ายากสะเพเชวิอรอซาตาติภายอยู่เวลาเลโทมาลาวิโยเฮกว่าเจ้าอย่ารัฐบากาลีชะได้คือวิอยางาคือเลอุทกภัยมากโกลีกูชุกูแคเวภัยแล้งโกเวนะลีงาคือแทมเหมียวนาติตอพอโลแพวิทยาทาลีงาคือซาตาติไก่เจตี้อยู่จุดะและเลจ้าดะกอดะเลียวซาตาปีดะไกเลียวกาดะคือออกค่าติผาติแกโตละจูออโปนะเลจะได้คืออาจุยารัฐบาลีวอรูมก็เวอุทกภัยแล้วภัยแล้งเลงอ่ะคือแทมเหมียวนะติต่อพอจุดสูงกลางก็เวนะเลจะดะคือแต่ตุโยเจคาเตเลอรองนายกรัฐมนตรีเลยชนานลียอปัทาติแลเลชเวติหมู่อคโลมือและกาคากูแล้วมียาถากาปิไกตุโยเจกาเวเจติกามาเฮฟาเวพ่อกาเวกูเวเลขแต่แล้วมียาถันยาหาซากไอเวพ่อคาเปย์ชเวอคโลติกาติแต่แล้วงาคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อโลกาเลหาซากไอตุโยจิแม่เลชอรองนายกรัฐมนตรีนาเลียมือแล้วกาติไกตุโยจิออกไกตุโยจิแม่เลขแกงาคือแท่งมิงคืออคโลเลเตฮาอติฮามาเฮเลติฮิเซฮาโคชเซกาเลตัยตุโยเจเลเคกอรองนายกรัฐมนตรีเลนายกชนาลีด็อกเตอร์ลิโยเมด็อกเตอร์แมเลอยาอือเวเตแขนาลีจียพ่อเลด็อกเตอร์เลเฮกอยอมือแล้วออเลแซไกตุโยเจแมเลหรือไลกาไทมเมียวนาติตอพ่ออลอตากอไกตุโยเจเลชกาจุยารัฐบากะคากุตาวิออลอติพายูเวลาเลลีออวิออเนลาฮุยาติพาฉะกอมาลาวิโยแมฉะเบญญะฮาวิออยาเลยะยะแหนเตพาฉะลูตุสิตุเวบีตุลอตุเวออปอกกุโลจอซึเชเวเปจะแตเตโยจะได้คือวิออยาเลยะดวยเตพาเกอกอกอลาเลกะติเชวิชแลมดอหาดอกิตูจอจาวิโยแมเลออเวียนเนลาหุยาติพาโออิจาปึเวเลใครแต่ลออิจาปึเวชติติจวยวิอยาโคโลแพอวิอหัวฮาชออิจาปึเวมาชูเจกมานะชออิจาปึเวเลคะเคเวพอลาเวเลโกโกเลชติคือแลแคดิสเจเลแคดิสเคเลเยลีคอนุเลอัญญะเนโกเอจตุคอนุฮัลูดีเมงงงเวเลญินินโนเวจะเคเตพาโคโลนะชออิจาปึวิอจะเตพาปอกคือแลยาเอเตพาทะฮอปิวิโลเจปโถก็จะเลียววิอเนลาหุยาติพาโอยาปะยามีเอติพาคอนุโดเลลาวุใจโกเลียอิใจโกเลปโถไข เตดูแฮเลเลียเกโกชะติคือวิออย่าก็ก็ดูจาเวชุลิไฟฟ้าเจโกมาเรียสุริไฟฟ้าโคโรนาช่อต่อมาเกาะคือแฮวีจีแม่เรียกให้กดสุริไฟฟ้าดอากนะเรียติปล่อยแจออซากันอยู่กะช่อโกกะออยิจะเฮวีเจเรียกให้กดย้ายยันเนติผ่าแล้วก็ล้อญิกะวินะเรียกช่อเตมัวแล้วก็อยู่กะล้อญิกะวินิมาจอวิโยเอโกกอตูเพลาตูวิโยจะได้ผ่าย้ายดอเอติผ่าดอมากะวิโยเอโกจะได้คือเรียกจาตูขนุเรียกแค่ดิสนี่นี่น้อน้อยเยรี่ได้ผ่าโคโลกะเรียกน่าจออยิจะปูวิโยจะได้ผ่าปอกือเลยฮอวิโลเจอยากก็ย้ายด้วยเตผาอยิจ้าเพื่อวิจะได้ผาลีจ้าตุขนุขอปอกือวิราจาวีไม่กะลิชุลิไฟฟ้าดอวิโลโกย้ายเตผาอุหนอแน่จอจ้าเตผาทะติลูวิเจเลอุหนอแน่คอโลจอจ้าเตผาทะติลูวิเจอยากก็ดอมากะนิมาอยู่ตีมากะเลต่อยปิกะมานากะเวจะเคยแผ่วิเจเลเลกะลีก็ตุจ้าวินิมาสวิจ้าเอโกเลนิมาสกามาเตโกเลมือโลโกย้ายเตผาเซลาวิเจยาโลเลก็ตุเปจาโลแมย้ายเตผาปอกโลบีตุลอตุเวกาอยากก็งาคือออกไปเตผาลียะปะยันมิถาขอนุเอเตผาวิจาวิโลโกกะคะเดนแมเลย้ายเตผาโลโกขอนุญิญิน้อเตโกเอจาเมงงอเตโกเอจากาเวเลย้ายแผ่วิถาปะตอจาตุดอตุมัวโกจากาดอกาวินิมาจอวิโยเลก็งาคือออกไปเตผาลียะขอนุเตผาวิจาวิกะคะเดนแมเลอยิจาปุวิโอจิเตผาย้ายกะจาคือเอวิโลโกลูตุสิตุวิโอจิเตผาคะเบียเลี้ยงอะคือยาปะยามีเกี่ยวกับลาลาลอแม่แต่ก็เลติกาลิลิทาสัตตาปิลาวิโยเปิดตาเลยกาลีอะโลจะได้คือวิโอยาอย่าเสถ้าก็ไปเปิดเวคาชูเลียสแตมก็เวลีเนตุเวสแตมเรียกตัวฮาฮาลูดีจาเวเตผาจวิจิเมลียาคาชูก็ตุจาวิเจออยิจาปื้อเวเตยาเพวิเจเรียยาเสพติอโมโคโลเชียเวเตยาจิเมเชกาลีชอยาจอจะเรียปัสสะเตผาทะติลูวิเจยาก็เชเวเลเมาเวเรียกรดไลเซอร์จิกก็เวเตผาเกียวอยู่เวลาเลเตวิเจก็มาเรียกให้กว่าเชเวอโคโลเรียกะตัวฮาเตียวินะเรสติกเกอร์กะตัวฮาเตียวิอูวิโคโลปอคือเวโลเจเขาก็ย้ายเตผามาชเวโลโกเลกะตัวฮาจะได้ผาอยู่เวลาเลนเนวิทยาไทยย้ายออตุโคโลเรนัทจอยจ้าเพื่อเวสแตมก็วิโคโลปอคือวิจะได้ผาออตุโคโลแปลุลาวิจิแม่บุกะบุวิเจปวดโถย้ายเตผาเรสแตมเตแล้วกะตัวฮาเตผาหน้าเลยเอาตัวเสเนียวิเตผาโมวิกาเรียกคาเดนยันยิแม่เรียกจากนัทจอยจ้าปุ้ยเตจือแผ่วิจิแม่เรียกเชอกระตัวฮัสแตมอโคจะเกือวิจิโกมาเรียกเขาจะอยจ้าปุ้ยวิจิเตผาแผ่วิจิเรียกให้จ้าวิต่อมาให้จ้าวิเตอยากจิแม่เรียกสแตมคออยจ้าปุ้ยกรดไลเซอร์จิกก็วิจิเรียกจะวิโอคารุปอเกือวิจิโอหัวจะหน้าเรียกเขาสติกเกอร์เลยละว่าสาวสาวเนี่ยก็เรียกนัทจอยจ้าปุ้ยวิจิเตผาอย่าเอาสอสาคอจจะคอนเววิเจโทก็ถูกจะเมลี่อวิออนยาลาหุยาติเผาเฮโกลีสแตมก็เวียเสพติแผ่วิโยลี่อวิจ้าปื้อเวติยาปอกเกือวิแผ่วิทัปปะโตลีย้ายติผาลี่อจะเคเวติจือเลี่ยอสอสาอตุคอลูกาหะยูลุเวติยาธาวูลาวิเจแมวูลาวิเจมาฮิฮิเวอจิกามัวเวลี่มาฮิฮิเวอคอกากาปื้อวิเจเล่วีลาวินาเล่ประสาทร้อนก็นะไทคอลโกเล่วีเวเล่เพื่อเลกาเล่มานากาปูวิเจโกมันยาติยาโกโกยอติยาเกเวมานากาเวเล่เขาว่าชุยอตุยุติมากาวิเจก็เวดอกขี้เวเล่ตือเวจะเคยแผ่วิเจอเล่โมลโกยอตุยอกาหนาจุติผาติเลชัวกาดอกเวจะเคยติผาเกเวเจฝืมากาเวชกโคมาโนเวโกลูนาเล่งาคือลาอุคอลโกเฮโกลือเลกาหมดทกาติผาเยเวลโกกาสติมาโจเวทัปปะโตเล่อุปติเหตุผาแผกลาวิโยเหตุกตัวฮาฮาลูดียานิซาดาดอกาเลสติกเกอร์เตียเลสติผาโตลาวิงาคือออกไปติผาคาเดกันยิวิโยเลยย้ายโกมาสินะเลชูยูเวลาเลจันเนียปิโกเลย้ายติผาออตุคโลยิจ้าเวสติผาแป้ลุยวิโลโกลูตุสิตุวิโอสติผาเนี่ยคือยาปายามิเกโลกาลาวิโยแม่เหตุโกเลนโอฮุเลียสติกเกอร์มาโกเวนาเลนัทจอยิจ้าเพื่อวิโกตุจ้าเวสติยาเลโนฮุกามัววิโลโกน่าเลียสายด่วนปปสนาบะแม่เลียสายด่วนปปสนาบะแม่เตเสฮีขอเลียชเวนชอนาริคาตากันก็คือทูปีแผ่วิโยแต่ก็แล อวิอญีละหุยะติภัทถาอลอสัตตะจะได้ผ่าอยู่เวลาและจะเคยศิลากะลาวิโยยายด้วยติภัทเกอก็ตุขะบิโจวิโยเมลิบิตุลอตุวิอจะไปจาลิออยิจาปุเวตาเลกะลิลูกไกสิไกตุวิอจะได้ผ่ายายด้วยติภัทถากะติจอบีลาเชเวนะเฮกอนะหัวปอยติกะลิเลกะยะปายะมิถะคะเดนหาซาเลลิยะปายะมิเลอติจือจือปีปาเวเลมาเผจอวิมาโมจอเวเลอเจติภาแผตอละกุนาลิงะหัวปอยติภายากะคะเดนานีและเลคะเดฟาแมลิแผมาเพถ้าฟาวิและเพลาปุขนอหาซาเวียเกเลดะตุโยให้แมเลคะกองะหัวปอยติภาจะเบยาฮูเวกาผู้ชเจจาเลยาฮูเวมาเผอลอเลอลอกอยายดุเอติภาทาบิตุลอตุมาจาวิทาปะตอยาปายามิทากะคะเดกันหาซาปิวิโยแมกอจาเลเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกอลุยซาเรียวเวียนี้ลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐได้ลงทะเบียนและมาผ่าวิชอติผ่าติปอกอนาสิแม่เลลายยังเกียวโทรศัพท์ติลูลาเลชวิออลอนาลาวินะเลติผ่าก็เวติปอสกอลงทะเบียนเวลาก็เวเลออสมากอพอเลลงทะเบียนแม่เรียวสพอเลลงทะเบียนวิชอมาจ่อเลหูวิแม่เลอยากค่าจะได้คือวิออยาสาตาตอลาเชเวงคือมียาถาเป้าลาเชเวแลเลปุระโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนเลมาผ่าวิติมูเล่ลงทะเบียนเลมาผ่าวิติมูนะกะคือกะจ้อวิเล่กะคือกะจ้อวิอยากค่าเล่มากาวิติผ่านะเล่จะได้คือวิออย่าออกคอลโลเล่ฮะยื่นทบทวนสิทธิ์ละจี้แม่เล่ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ละจิแม่เลี่ยอย่าจอดท่าแค่กว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ตัวเลี่ยอย่าแหล่เสร็จชติญีฮีหาปากคาเกลอย่าแต่ละวิเจแค่กว่าไงคือละหุย่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลี่ยกาจ้อเลมากาเวเลี่ยมากาเวนะหมอทอก้ามาจอดจอยกับหมอทอก้าจัวเวก็เลยเกลือละเลี่ยมากาเวเลี่ยไม่เลี่ยกาลีฮีย่ามาฮีฮีกาลีฮีย่าแผ่เลี่ยมากาเวก็ละเวเลี่ยไม่ฮีฮีกาลีธนาคารก็ลบฟุบะจอมันจะเลี่ยมากาเวจะเคยติผ่าก็คือละตาวิจอวิลอกกาเลี่ยมาฮีวิอลอแผ่วิถาปะต่อฮะก็ยื่นอุทธรณ์จีแม่เลี่ยแค่ก็ชะที่คืองาฮึมมีย่าบาทสวัสดิการแห่งรัฐเลี่ยยื่นอุทธรณ์เราเวโอลากะพะเกาเจเรียกแค่ก็ง่าลากะพะเลือดเหจิแม่เรียมายืดอุทอลาสิเวแค่ก็เสร็จชติญีฮิฮาปาเรียกชติฮาปาปุ๋ยสอฮะจะยืดอุทอลาจิแม่เรียกแค่ก็จะกัดติปอกก่อนหนอลาเชเวติจื้อนะเรียกเราก็ง่าฮือละหุยะไล่กาเราก็มาชเวทับปะโตมาจะยืดอุทอนเวนะเรียกเลมุเราก็ง่าคือก้าจกะมากาวิเจียเวเรียกจกะติคาลุลาวิแม่เรียกแค่ก็ยันเสร็จเรียกวิอันเนี่ยละหุยะติเผาจะได้คือวิออย่าออกคอลโลเล่ขอนี้ให้งาหาขอชกอขอเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนแล้วจะขอนี้ให้งาหาขอชกอขอวิออย่าออกคอลโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลเล่ลงทะเบียนและผ่าวิออก็หลังงาแซขอให้งาหาเสร็จสติกาเราวิโยเล่แค่กว่าเราวิเผาวิติผ่านะเล่ขอลาเซ่กับพระชอปีเตมูเจจะได้หมูแล้วกว่ายืนยาตัวโตตูมาหลูก็วิแม่เล่ปีเตมูเล่ปุระชากาจ่าเชเลติปอกกาจาวีเลติปอกกาจากาวิติมุลอกวยืนยาตัวตัวตุมาลูเจอยากให้จะขอป้าออสลงทะเบียนและผ่าตาวิชติผ่าเลฮะจะฮะจะมาก็เลฮะจะยืนยาตัวตัวละเจเลเซเซกาพะเคกาวิลอเลออสติมุนะเลชติมุลและคาปิกะและจะยืนยาตัวตัวลาวิเจบาสวัสดิกาแห่งรัฐเผาวิชติผ่าเลยกว่าจะได้คือวิอยันยเวตยาทาเลมาผ่าวิคุณสมบัติมาผ่าวิก็หลาเซเซกาผ่าวินะเลยจะได้คือยื่นทบทวนสิทธิ์เราวิอ้อหลากะพระเรียกแค่ก็ง่าหลากะพระเลือดหิจิแม่เรียกแค่ก็จะกะเลยงานคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลอาจุยารัฐบาลเลยงานคือมียาถาจ้าเลียวหายาโกยาติพัทธากาดักไอตัววิโครงการออกคอลโลแม่เรียกแค่ก็ไล่กะก็วิงานหมอทอจัวเวก็มากาจัวเวบักคนจูมาผ่าลาเวก็มางาจะยื่นอุทอสาก็เวเลยอวิอันเนี่ยละหุยาติเผากาจอหมอทอจอเวเรียกหมอทอสใส่เวจอเวนะเรียกจะเคยติผ่าเราก็ชูมาปีละหนูจะยื่นอุทอกาเรียกมาเผาแม่ แม่เลียมาติเลียก็ก็ชัวเลียวค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลอแตวีก็วินาลีเก้าสมากาจอก็เลียหมอทอก็เก่าสมากาจอเจจอกาลีเก้าเราก็นิชขอคู่วิลาก็ติชมาฮิวิเจหมอทอสักเกลเราก็ติชงาขอคู่กัวติชมาฮิวิเจปีวิเจเลียปีเราก็ปีวิเจอยากเข้าสติมูจอแล้วบาคนจอมาพาลาวีหมอทอจอเล็กก็เละเลียแต่หน้ากาจอวิคุมาจากอยู่ทอจอลีนาก็เลียนอจอก็เละจากอยู่ทอกับมาเกาหน้าเลียจะเราปะต่อเลียเฉยก็คือก็จอวิคุวิชอเลียชกว่าวิโอเลียเข้าคอลโลนหื้อก้ามาจอหมอทอมาจอจอยกาจอวิติเกลือละเลยมาผาวิติหมวดเจก็วิแม่เลียจอจอเลียจอวิติเกลือละเลยมาผาวิโลกติมาเหล่าวิโยเลียจอวิทับปะต่อเราก็หมอทอก้าจอวิชกาเลียช่วยหายากว่ายามาสโลแม่เลยผู้จอวิทับปะต่อก็จะกันดอวิทับปะต่อหมอทอก้าวิกาวิโกวินาเลียเอกองาคือละหุยติผัดทอกันนากาตุลเวติผามานากาวิทับปะต่องาตินาลาวิโกมาเลียก้าจัววิโกมาเลียอยากขับบักคนจอมาผัดละจะก็อยู่ทอเราให้เลียกูละก็มาก้าจอกูเลยมาเราลีนอกันฉกขอคู่มาเกวิโลกูเลียชะกางาคือละหุยเฮนาลุลามาวิทับปะต่อเลียติปอก็ทุระเชวิติจือแผวิโยแม่
1: และอย่าเพื่อหาติปออยู่เวลาตาวิสาตาออรอติผ่าจะใครไม่จะได้ยอรู้ละเลกะกะพอนาเลอกะพิลาเชเวเตกะลิลิออบูจะแม่ซึแม่กะแม่ฮาเลดอซาปี

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิตในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการจ่อระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

0: ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
2: ร้อยเอ็ดหญิงพักการรักทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดีตไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอีเนอุ้มขวัญตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนะยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: ชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาวนาโกลุคุมญาอุตาจอซาดูเจียงลองเนญานีอุมโลเมบาประชาชนยาอูโกเชโกลาตาพอเดอเฮลเวชอบาเมคอติบัทยาวาสิจอนเนเมยอนอนาเดญาจอญางาลาและเชโฮเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอชองเมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิโอโยฮาอัจฉังมาเลชอชินญานิชกัมบิโลกเอสนาโกมาทุจิฮุยฮอทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมอสินญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจัมยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมญีเยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาตีโกจัมยอจัมยอนุมานาโกนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนดีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาเน่กามังขากาไก่กุญแจเอายืนยูโฆษณาบีเกอหมอญาแหล่หนึ่งมาอ้านานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอายืนยูนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูนิสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งาสีเวและงายืนยู
5: 马泽格尼我是下一面
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมืองสุนค่า
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

哎呦，还是拆，拆，拆的，你咋没有看那个拆的？啊，你没有拿到。

好祝你老

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังฆโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

0: ทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
0: มื่อสงค่า
2: ป๊อกว่า
0: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการ

0: ทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิ่งหมูข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซ่พ่อแม่ปีปีน้องน้องเฮาเขาจอมกันดีเนอร์ตอนการภาษาความใต้ดีในในนั่นค่ะอ๋อในวันเมื่อในถึงมาในวันพุธที่5เหลินทวน8 2เฮงปลาย26ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเตเป็นเหลิน8หลวง7คำฮอดถึงมาอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันเฮาพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกว่าไหลไปไหลก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งเสกรรมค่ะนะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันดีในในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะฮับชอมอยู่ดีแล้วตั้งไหลต้องตักกันเข้ามาในนั่นค่ะที่ผมจุ่มฮับตอนพี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งอยู่ในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะอ่อนตั้งในในในค่ะเนาะในตอนการเฮาค่ะที่ในเมื่อไก่เปิดปันเพียงความกลางเจอแม่ในนั่นค่ะย้อนประวัติหรือในที่เป็นพอจำมาในวันที่12ที่เป็นวันแม่จึงไทยในค่ะที่เป็นวันแม่ทางเมืองจึงไทยเสียเนี่ยก็อยู่กลุ่มย่อมุนกลุ่มปอแม่เจ้าเกจูนั่นค่ะเนาะที่เป็นวันแม่วันที่12เหลินออกัสนั่นที่เป็นวันแม่เสียในนั่นค่ะก็เอาเพียงความเกี่ยวกับพี่น้องแม่มาฝากตวนจุดถึงพี่น้องเฮาเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันค่ะถมด้วยเขาเงาลงฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนอ่อนตั้งในในคะเนาะพี่น้องเขาขาในวันเมื่อในนั่นหลายๆปื้นตีหลายๆเซดอนเนี่ยค่ะมันหนังตั้งเมืองตั้งลอยหลวงเก้งไฮจิมเจในก็ครบทุบยานำนำทมนำน้องนำหวยนำถึนไหลน้องมานี่เป็นเพ่ใหญ่หลวงเตะอันนี้ก็หลุดเลยติดตามข่าวเงาและฟังกันไว้อยู่ตาเสในนั่นค่ะอ๋อในวันเมื่อในวันที่ทานั่นในจึงเศร้าสี่จมว่องเต็มมีฝนตกลงมาหูปักมัน 60% ในพื้นที่เดตกนำมังพื้นที่เหมือนหนังตั้งเจตวันแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่เก้งไฮลำปางเมืองพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ในนั่นค่ะลมกระลมเย็นกลางในเดอยู่ดีเศร้า3ถึงเศร้า7องศาเซลเซียสค่ะพอถึงมาไว้วันดีอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งไพ่ลมเต็มมีอยู่10ถึง20กิโลเมตรต่อ1โจมองในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในครั้ง7วันตั้งหน้าต่อถึงวันที่10นั่นในก็ฝนตกนํามาเที่ยงมังพื้นที่ต่อถึง8หูปักมันต่อถึง 80% ก็ที่เรียกว่านําเตะๆวาๆในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขากํานั้นพี่น้องเขาก็หลุเลยฟังกันไว้อยู่ที่เหลอตั้งไหลในนั่นค่ะเมื่อหนังดังจ้องหิมฝังน้ำปางไหลจึงจะในก่อหลุเลยฟังไว้ก็มีประเด็นมาด้วยดังเมืองไต้เฮาขาและเมืองห่มตุ่มเมียนมาหลายๆพื้นที่หลายๆเซตวันก็ยังแต่มีฝนตกลงมาในค่ะลินหยดลินกลลินปังจังเป็นไรตั้งกว่ามาจังอุงจังเปื่อไรหลุเลยฟังกันไว้จอมเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้านั่นในก็หลุเลยรู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเต้าน้ำหนังหือมันพอดีลีหนังหือมันพอดีอ่ะมีลองลู่ซุ่มน้ำในนั่นค่ะจอมเฮือนจอมเย่ก็หลุเลยรู้ล้อมด้วยถึงลองมดเสือเซียนเสือกบว่ากูจังมียุงกูจังมีงูกูจังมีตัวสัตว์อันมีกล้องแมงจะลงแมงจะล่างว่ะจะไหนเข้ามาจอมเฮือนจอมเย่ไหลก็หลุเลยฟังกันไว้หลุเลยผิวๆปัดๆจอมเฮือนจอมเย่ให้หมดใสนั่นก็แทงรองนึงนะคะหลุเลยเฮ็ดอยู่ตาสิแทงรองนึงก็ยุงลายนั่นนะคะที่จังเฮ็ดแล้วค่ะเป็นตั้งเป็นเอามาได้เป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นมาลาเรียตั้งเป็นหนาวหนวกตั้งเป็นตีนจ้างในที่เป็นตั้งเป็นยุงอันอยู่ในเถินค่ะเนาะในรองดังจะไหนลูกดียุงมาตัวเล็กๆอ่อนกุ้ยก็มันก็เป็นเพศอ่อนตากวนเฮาค่ะอะไรเหมือนกันสังเสวะมันมีเจอมุงเจอแมงให้ตั้งมาเฮ็ดแล้วค่ะมาเป็นตั้งเป็นนั่นนะคะย้อนนั้นจอมพิมพ์พร้อมเพื่อนเฮาค่ะหลุเลยตวยค่ะองตีเฮาค่ะผูกต้นไม้ผูกพักเยือนั่งเขียวค่ะจ้องมีน้ำน้ำน้องให้ได้ยุ่งกับไข่ห้านี่ค่ะอุ้มน้ำเจ้าในอุ้มหมอกเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาเยอะก็กุยเยอะยุกยักอันเป็นก๊อกเป็นหมักยางรดอันเก่าจ้องมันอุ้มน้ำไว้เขาก็ปีนงวบแปดให้ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าในค่ะเนาะเยอะก็ดูเก็บเขาพักเขาขานั้นเขาใกล้ใส่ไว้ตั้งแต่น้ำนั่นนี่ก็ใกล้ๆเปลี่ยนปันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อวานจานเจาะอย่างดีมันจังเก็บน้ำไว้นั่นก็ปีนแปดเพียวปัดเฮามันหมดเสือเสียนเสือในนั่นค่ะพี่น้องเขากำนันรู้เลยรู้ล้อมได้ถึงจอมเฮือนจอมเย่ในนั่นค่ะเอาน้ำถอกแปดมือมีอีหังที่ห้องห้าให้มันน้ำน้ำน่องน้ำขังมันไว้นั่นในคาโนยก็ล่างให้หมดเสือเสียนเสือในนั่นค่ะออยก็น้ำอุ้มน้ำจึงจะในก็รู้เลยปีกผาให้มันแคมแลบหนังหิ้งกว่าดีอ่ำจังกว่าไข่นั่นในค่ะนะก็ฝากปันพี่น้องเขาจึงหลังไหนกูก็กูก้นให้ไก่หางลองตั้งเป็นกูสามแสนปึ้งในนั่นฝากตัวจู้ถึงก็แม่ปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ค่ะกำในพ่อเขาขาดมาตัวแทงหนึ่งรองไหนนั่นค่ะเพราะว่าน้ำน้ำชมนั่นเฮาห้ำเตะจอยเฮ็ดกันซึ่งหือพองละลองตั้งอันเป็นจอมเฮินจอมยีเฮาขาดหนังหือมันพอดีอ่ำมืออ่ำคังอ่ำมวยนั่นไหนหนึ่งไหนก็กวยเยอะยุกยักอันอิดอันออดกวยก่อจอยกันไหนค่ะ
ผิวผิวปัดปัดนั่นค่ะอันอยู่จำเฮาค่ะหิมหอมมือเฮาค่ะนั่นเนี่ยค่ะโยก็เปียดกุยอยู่ยุกยักให้มันเมียนองตีมันปิดผาอยู่ตาสีเนี่ยนั่นค่ะอําเฮาอําใส่น้ํามันก็จําตอจําหังเจ้าไหนก็มันก็อุดกัดตันแปดนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็เพราะว่ามีตอนําจอมสินตาสายตางมันติมีองตีเปิ้นเป็นน้ําห้องน้ําล้างให้เด้อน้ําห้องให้เปิ้นล้างกว่าให้มันแคบไปไหนก็รู้เลยยังก็มีโตเจ้าไหนก็เปิดให้มันน้ํามันไหลล่วงกว่าเลยง่ายเพราะผลทุกขึงนานมาในก็มันจังจังน้องไหลนั่นขนาดเนาะยังก็ทางรองนึงก็กุยยุกยักอันเนาะค่ะดีกว่าแปดนั่นก็รู้เลยแจกเพเฮาเปียดให้มันแม่นองตีแม่นตางมันอันไหลเปียดเป็นรีไซเคิลมาใจได้ขึ้นอันไหลเปียดเป็นตางกินตางเยี่ยมกุยยุกยักอันมันเหม็นเน่าจนเจ้าไหนเฮารู้เลยเปียดให้มันแม่นเป็นลองเป็นตั้งมันเนี่ยนั่นค่ะช่วยแถมกันลองอิดอีมันก็ตีง่ายแง่มตอนตาเฮาค่ะจะอยู่ซ่อมกันกว่าใต้ตุ่งมุ้งกวนเนาะค่ะอะไรง่ายลมเจอเนี่ยนั่นค่ะอ๋อในก็มาฝากตัวจู่ถึงว่าไม่ปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะชมด้วยข่าวเงาเทียงหนึ่งอันเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมือวันที่4เดือนธันวาคม2566นั่นเจ้าหน้าที่ก็หลายฝ่ายค่ะห้อมเอ็นแห้งหมอกปักปลายเสเนี่ยค่ะมือว่าเนี่ยก็ตุ้ยข่าวในเด็กพี่น้องเขาจงหันป้าค่ะคือพี่น้องเขาค่ะด้วยข่าวเยาว์เนี่ยค่ะเปิ้นกับกดทัดติยอบผู้เกี่ยวข้องอันกินเงินม้อนนั่นเฮก็ล้อมเฮ็ดปันไว้กับตัวโหศูนย์ไว้10ปีอันปลอมตีเจเว้งเมสอดเจตอนเมืองตักเมืองไทยเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาสืบมาแต่เมื่อปีกายปีอ่อนเมื่อกวัดด่างแปดก้นอันเฮ็ดปันอันวัดอันปลอมกินเงินม้อนตั้งเวียงแหงตั้งเกียงหลาวตั้งเกียงไฮตั้งสุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีสระบุรีหลายๆทีก็ในมาติตั้งเมสอดเย่าในค่ะเนาะเย่าก็อ่ำจะว่าติเย่ากันนานก็ยังตึกติสืบจอมไข่หาเงาหักศักดิ์ศรีและก้นอันเฮ็ดกินเงินมอนสิปอมเป็นวัดไหว10ปีจำเจอในแทงลูกก่อนพี่น้องเขาก็หลู่ได้ฟังกันไว้สังเจอว่าเฮาค่ะกว่าเฮ็ดเมียนยาในนั้นเนี่ยพี่น้องเขาจึงในสีในค่ะเนาะหลู่ได้ฟังกันไว้เต้ๆนะคะเย่าก็นั่นคือบ่ได้อํานาจถูกหยอกแล้วเนี่ยก็หลู่ได้ฟังกันไว้ค่ะนี่ก็นายเจษฐ์ไทยเสร็จนะคะแกมพ่องหลวงฝ่ายรองในเมืองหมอกรัดซับแล้งข่าวกว่าว่าไล่หับผืนหลีกเตืองลาดมาว่าตีเว้งเมสอดในมีรองกินเงินมอนเซลอมเฮ็ดปันวัดไว้10ปีก้นผ่านเมืองนะคะบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนปันก้นต่างเมืองเขาในแหละจังไล่อ่อนกันกว่ากดจัดกดทัดด้วยค่ะพี่น้องเฮาเขาลองในเกี่ยวข้องกันตั้งอันตียอบไล่ไว้10ปีอันปลอมดีเจเวงดอนศักเนี่ยค่ะเจตอนสุราษฎร์ธานีพุ่นเมืองไทยปอจานย้อนว่าคนต่างเมืองเจอยิบไว้10ปีนั่นลูกเมืองมันเขามาตั้งเมสอดอ่อนตั้งค่ะเมื่อจบจ้ามลำต้วยแทงในจึงเลยฮู้ว่าการเฮ็ดไว้10ปีเลยปันหนึ่งก็เลย 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อ1ก็กดทัดหันเลยว่าตั้งเสียงเลยเฮ็ดปันกว่าตาก้น7ปากก็ในเขาเจ้านั้นกำพองในมีพาสปอร์ตไว้ค่ะเมืองมันแลกำพองซ้ำเฮ็ดไว้คำแดนลินเขามาจังว่าเลยออกปันไม้ที่ยอบไว้ผู้เกี่ยวข้องแต่17ก็อ่อนตั้งค่ะถึงมาวันที่4เดือนธันวาคม2566ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายพ่องงำฝ่ายกดทัดก้นเขาเมืองเขาฝ่ายห่มลมไม้พังก้นเมืองฝ่ายตึกต่อลองกินสู้กินลาบแลบริหารในพื้นที่เขาเอ็นแห้งหมอก1ปากปลาย30ก็ลงกดทัด25ตีในเซเว่นเมสอดค่ะที่ยอบเลยผู้เกี่ยวข้องจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฮ็ดออกปันไม้ฝั่งนึงก็ลูกจางโจข้าวเฮ็ดผายเฮ็ดไม้ฟางแทงหนึ่งก็เจ้าเฮือนอันปันเจอปับเซนไม้มุ่งหอเฮือนปันเจอทะเบียนบาทนั่นขนาดโนแลกำเทียมปันดาสองก็ก้นเมืองโฮมจุมเมียนมาอันมอนเงินเสียซื้อเอาไว้10ปีตาเจ็ดก็โฮมตั้งเสียง11ก็ค่ะพี่น้องเขาเขาในอันตึกปลายหลอดอยู่นั่นอันเป็นเจ้าหน้าที่เฮ็ดไม้ฟางก็เก่าแทงก็หนึ่งในปลายออกกว่าอยู่ในพื้นที่ตับไปแลนดินบีจีเอฟย่างผึกฝั่งเมืองเมียวตีเย่าเป็นหือก่อเตี๋ยจอบจามลำตีนยอบปากลอ่อนออกกว่านั่นจอมหมายติยอบเสตีสืบกดทัดป้าแทงไว้10ปีอันปอมเจ้านั่นแทงไว้10ปีนั่นลงปองจึงไทเฮ็ดปันปุ่นดากวนอันผ่านเมืองและกวนเจ้าสันร้อยเจออันอัมมีวัดไว้หมายฝังอีสัง10ปี1ปอกเตเลโตไว้อายุนั่นขึ้นนั่นขนาดเนาะก็เปิ้นนั่นแลลงตั้งเจ้าในเฮาขาดถูกลีเลยไว้ฟังกันในนั่นค่ะย่อก็อย่าไปไว้เมาหมางสังจะว่าตูเจ้าเก่าเฮ็ดมาเลยลงตั้งเลยเอาเงินมอนกินสู้กินลาปันเปิ้นเหย่าในซึ้งอันในคาทิยอนลาดว่าฟังอยู่ฟังกินกันในนั้นค่ะย้อนไปว่าเปิ้นติกดทัดขึ้นอันปืนเก่ามันนั่นเถียงในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย่อก็อย่าไปเฮ็ดผิดปักเปิงลาลาอย่าไปกว่าเนี่ยตรงนึงต้องตื่นกับเฮ็ดอันนั้นอันในลาลาค่ะย้อนไปสั่งน่ะเปิ้นติจบจุ่งจ้าเฮาค่ะเลยง่ายกว่าจ้อมเส้นตั้งอันเฮาค่ะกว่านั้นเลยง่ายในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาก่อนนั้นลงตั้งเจอในก็มาฝากฟังไว้ปัน
ให้พี่น้องเขาเลยฟังกันว่าจังหนังไหนค่ะเนาะใครฮู้เพิ่มเติมซึ่งหือเถียงก็มาเตรียมมาต่อแต่คณิเกียวก็ไปลองวัดไวเถียงเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่น้องเขาเลยเจอเนี่ยก็แชร์เป็นกันค่ะเอี่ยก็ถ่อมจํากันในตอนการเฮาค่ะดีในนี่ค่ะเนาะหนังฮือบ่ดีเลยฮู้จดตูกันนั่นในคณะฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขากูก็กูกุ้นซึ่งหนังไหนเยาค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะสืบเรื่องหรือเจอถอมด้วยเพ่งกว้างมันหูถูกใจกันกว่านคณะส่งขึ้นมาอุบโอ้จอมกันเทียงว่าตีเป็นลองตั้งข่าวเงาซึ่งหือเทียงซึ่งไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะ

แต่ยันมึงค่ะหนึ่งเพลงความปีน้องเขาย้อนกันเขามาหลายวันเนี่ยก็ใกล้ๆย้อนมาก็เปิดปันให้แรงยินถ่อมกว่าเย้าคานนะพ่อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาค่ะกําเนิดมาตวยแทงลองวัดลองไหวแทงค่ะไม่ซุ่มค่ะนักโมขานุ่นอยู่ที่ทุ่งป้งถ่อมอยู่ค่ะอยู่ทุ่งป้งกําเหลียวค่ะตวยไลฟ์อะไรอยู่ค่ะเออค่ะเออค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็คือหาเขามาด้วยก็ใจใหญ่ใจยาวอินค่ะพี่ใจเย็นเย็นค่ะในค่ะเนาะเออค่ะในยากูมือกูวันอันค่ะเท่าหัวหัวเขาเศร้าในได้ก็มันเท่าย้อนหนังเท่าเบื่อย้อนพี่น้องเขาถามอันไรติ๊กๆเรื่องวัดดึงไหวติ๊กๆแนวค่ะว่าพี่น้องเขาเออเข้าใจอยู่ค่ะนะว่าเป็นตีปึงตอนหน้าพี่น้องไต้บอกคาราดมาเพื่อทำเดียวว่าเออมันเป็นตีปึงตอนหน้าพี่น้องไต้นะในคุยกันมังลองมังอันมามังก็หูทำใครให้เก่งมาทำมาว่าหังกันมันจะจามตัวต้องเรียกเตะห้ามาในเที่ยงค่ะเนาะเอออันนี้ก็เพราะว่าใครหู้ล็อกไล่อีสังเสริมว่าเขากัดถึงตีผายไรผายนั่นมันก็ตีหู้เตะต่อหลีก็ไม่บ่ขำหันเงาหักศักดิ์ศรีลงพื้นลิบพื้นไม้มันเหนียวมันลาดกว่ากูมันถูกอับแม่ในทำโกจังเฮเดปิโน่เขาซุ้มเขาย้ำกว่าหลายๆเรื่องไหนค่ะอ๋อย้อนฝากไว้ปั่นพี่น้องเขาเรื่องหนังไหนค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็อันนี้ลาดรองเตะมันค่ะในหน้าพี่น้องเขาค่ะโฮมซ้อมพับตอนค่ะถ่อมอยู่ดีดังเฮิร์นสอมก็พึ่งน้อยท่องไพรน่ารักในปฐพียินโจมขอบใจยันน้ำค่ะส่งสติกเกอร์มาบ้านยินโจมค่ะทอมอยู่ตีไรตั้งไรก็ต้องตักกันเขามาอะไรค่ะนะตัวอยู่ไรตีไรตั้งไรผ่านไรตีไรตั้งไหนก็ตาว่าใครไล่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่พออ่านข้อความก้อนนึงก็ห้ามอ่านเนี่ยอย่าไปว่ามันหันค่ะนะพี่น้องเขามันหันเตะนะว่าอ่ะก็เลยห้องคำมาตัวค่ะลูกอ่อนไม้เล็กจีอันว่านั้นมันเป็นอีสังลาพี่น้องเขาถามมาไงสู่ถามมาได้สู่เขามาถอมลูกอันก้นอันไข้หูในเรื่องวัดลงไว้ล้วนไม้จี้ไม้จีอันว่าเนี่ยเขามาถอมแช่กับน้ำโอเคพี่น้องเขาค่ะเนาะเหล็กจีอันว่าในมันเป็นอีสังลาจีจีเนาะผมลัดกว่าให้ในกันมาจีอีสังเที่ยงลาจีเข้าจีปลาห้าคำว่าในเที่ยงจีจีอังกฤษอ่ะเจ้าไหนคะเนาะเหล็กจีอันว่าในเป็นกลุ่มลูกอ่อนอันตีอัมมีมึงอัมมีคือเหมือนหนังว่าเป็นผู้ติดตามพี่น้องแห่งการยันมึงอันนั้นก็เป็นกลุ่มอันเป็นเจ้าเครือหลายๆอันที่อยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยค่ะพี่น้องเขาอันนี้เป็นห้องหมายจีหมายเลขจีเนาะลูกอ่อนหมายจีอันนั้นก็ลูกอ่อนห้องเห็นนะคะรหัสหมายจีหมายจีอันว่าในมันบอกว่าลูกอ่อนอันที่ยังอําไปมีวัดไว้กับตู่กวนไทยอํานั้นก็วัดไว้กับตู่ไม่มีบัตรประชาชนไทยกวยกาเขาหลู่อ่อนเขาเจอนั่นมันหลู่เลยเจ้หมายรหัสในตอนตาที่เขาเห็นลิกเนื้อคงเห็นอันดีปืนสอนปันการป้ายปัญญาเขานั่นและปืนจังไกออกปันรหัสจีรหัสจีอันว่าในค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เป็นจังไหนเย้าเนี่ยค่ะลูกอ่อนเจ้าในเตะไรเฮ็ดจังหือพองล่ะก้นลูกอ่อนอันเป็นรหัสหมายจีในเนี่ยค่ะเตะไรหับการจัดเฮ็ดเนี่ยค่ะลองปืนโตทะเบียนประวัติบุคคลเนี่ยค่ะอันที่มีสถานะทางทะเบียนอันที่มีว่าเป็นวัดไว้อันที่ฮู้ว่าตัวเจ้าก็มีหลักเงาเจ้านั้นจังไหนเฮ็ดเนี่ยพี่น้องเขาเนาะจะเป็นจังไหนจอมหนังมาตราหมายมี38วรรค2จอมหนังการพระราชบัญญัติพรบการทะเบียนราษฎรนะคะปี2เหง5ปากไป34นะคะเยอะก็แก่ลิเพิ่มเติมมาเป็นปับที่2ปี2เหง5ปากไป51ตีเลยหับหมายกับตู่13ตู่ในนั่นค่ะจังไหนก็ติเป็นหนัง05005จังไหนมันก็ติมีมาอยู่ที่ว่าต้องมันเข้าจอมเปิงมาตรา38แลเมื่อปี2เหง5ปากไป34แลแกลิดมาเมื่อปี2เหง5ปากไป51นั่นหือในเที่ยงกำหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดทางไรหลัวเลยมีว่าปื้นโตลูกอ่อนล่ะปื้นโตปื้นเก็บทะเบียนประวัติบุคคลล่ะในค่ะย้อนประวัติตาเตเข้าเฮียนหลีกรายการป้ายปัญญาตาเตเข้าถึงลองยศยาลองอยู่อําลีกินอําหวานตาเตเข้าเลยถึงศูนย์เลยศูนย์เป็นและหลายลองหลายตั้งอันภายตั้งลงปองจึงเมืองจึงไทยเปิ้นลู่ล้อมตวยถึงนั่นย่อก่อตอนตาเตจัดเก็บเนี่ยค่ะปืนตัวอันมันถูกเมียนเฮามันเข้าในระบบของปืนนั่นจึงในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาก็ตอนตาเตรู้รวมด้วยถึงลองสุนไลสุนเป็งเพ่งสุนไลสุนเป็นเพ่งเป้งและตื้อตั้งในตุ่งวงกวนค่ะพี่น้องเฮาเขาอันนี้อันค่ะคัดเจอมาลาดอยู่ในหยุมยามาพี่น้องเขาติดป่องเจอและถ่อมกว่ากำคอกำคอลอยลอยในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะคักตอนอันตีเปิ้นเต
กดเจ็ดกดทัดเฮ็ดทะเบียนประวัติบุคคลอํานั้นก็ตอนตาเตเฮ็ดว่าปืนตัวลูกอ่อนก็หลายก็หนึ่งนั่นในเปิ้นก็เตมี1เตเลหางเฮียนหลักฐานเอกสารไหนค่ะที่มันถูกแม่นของลูกอ่อนและของก็เป็นป่อเป็นแม่อํานั้นก็ก้นลุลวมได้ถึงลูกหลานเขานั่นในนั่นค่ะก้นหลวนก็นั่นนั่นค่ะเนาะแล้วอยู่จ้อมอูจ้อมแม่ก็อําได้เป็นป่อเป็นหน้าฮะในนั่นค่ะเนาะถ่อมตุ้ยกวนค่ะเปิ้นตึกหาลาดเลิงมาหมายจีในมันเป็นซึ่งหือที่ว่าอ่ําไปเลยค่ะลูกแต่เลยอยู่ค่ะ5ในก็ใจเย็นๆก่อนลาดอันไหนก่อนให้หลายๆก่อนเนาะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็คักตอนมันมือไกลลาดกว่าเนาะข้อที่3ซ้ําในนั้นค่ะเปิ้นก็เตกดแจ้ด้วยในค่ะเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เตด้วยและต้องถามด้วยลองอันเป็นเต้มีเต้มันนั่นจังไหนค่ะเนาะว่าจ่องมันเจอเต้อยู่5ต้องสู้8แลนหือจ่องเป็นอันปอม5จ่องมันเตเฮ็ดมาเลยลองตั้งมีวัดไว้ละตั้งตีเฮก็ขึ้นมาย้อนเฮ็ด5เจมจึงในค่ะพี่น้องเฮาเขาข้อที่5ค่ะเปิ้นก็ขึ้นติออกปันไม้นะค่ะออกปันนะค่ะลองปืนตัวลูกอ่อนนั่นในนั่นค่ะออกเป็นทะเบียนประวัติยกติเลยหับหมายกับตัว13ตัวในนั่นค่ะคักตวนเจื้อในตี1และตี1ห้องเฮียน1และห้องเฮียน1อําเภอ1และอําเภอ1เจตวน1และตี1เตอําเหมือนกันบางทีเปิ้นยืนเฮ็ดอยู่ที่ว่าผู้อํานวยการห้องเฮียนเปิ้นผู้ใหญ่ก้นหลวงภายรู้รวมด้วยถึงห้องเฮียนนั้นเปิ้นยืนจอยปานเปิ้นคักเฮ็ดจอมหนังคักตอนบางทีเปิ้นก็อําเฮ็ดบางทีเปิ้นเฮ็ดเดียวได้อําไปเหย่าโตจึมเจ้าในก็เฮาก็รู้เลยไปได้ก่อนในคานะอันคาลาดในคาลาดว่าหมายเลขอ่อนหมายจีในมันป่องว่าอีสังและย้อนเปิ้นสังและตีและเฮ็ดในเอาอันในก่อนในค่ะพี่น้องเขาค่ะตีหนึ่งและตีหนึ่งเพราะว่าบางก็มาตั้งเข้าค้าในเปิ้นอ่ำไปปั้นตีเข้าค้าในไปปั้นอันนั่นก็อยู่ดีผายห้องเฮียนนั่นแทงกำหนึ่งขาอ่ำมีปุ่นพ่อนตีไรตัวปั้นว่าตีไรเหมือนนั่นเหมือนในมือผูกมือคืออ่ำจังลาดไรในค่ะนะกำเนิดเข้าค้ามาถ่อมด้วยแทงในค่ะตอนแต่ลักฐานตีเข้าค้าเด็กก็ใจยืนย้อนไรนั่นซ้ำแต่เป็นอีสังเทียงละมันก็ถามว่าตาเด็กไรหลวนไม้จีที่ในห้องเฮียนนั่นเปิ้นทำหลวลักฐานอีสานเอกสารอีสังละเปิ้นก็เตโลของก็เป็นปอค่ะอันหลักฐานเอกสารก็เป็นปอนั่นก็เตมีหมายกับโตนะค่ะหมายเอาไว้กับโตหมายพังเขานั่นนะค่ะทะเบียนบ้านค่ะเนาะย่อก็ไว้เกิดปอว่ามีนะค่ะหนังสือฮับพ้องการเกิดปอว่าเกิดที่ในห้องยาค่ะในก็หลูเลยมีป้าอันลาดกว่าทั้งหมดทั้งเสียงเลยนะจ่องเฮาทําเต็มทนอยู่แน่ในนั่นค่ะเนาะย่อก็หนังสือฮับพ้องเลยค่ะสภาพบุคคลเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาขำมีหลักฐานอีสังแทงเนี่ยก็หลูเลยมีแทงเพราะขลาดว่าหนังสือรับรองสภาพบุคคลนั้นเป็นซึ่งฮือลาในหลูเลยกว่าต้องถามว่าปืนหลูอีสังแทงในถามตีเขาขาดดีกว่ายืนนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่หลักฐานเอกสารก็อันเป็นแม่ค่ะแม่ก็หลูเลยเอามีไว้กับตัวบัตรประจำตัวประชาชนป้อมีก็ไว้สิบปีเอาไว้พื้นที่สูงเอาไว้อีหางห้าในอันเป็นไม้กับตัวไว้เขาขาดนั่นเนี่ยก็หลูเลยหางแห้งกว่าทะเบียนบ้านค่ะไว้เกิดป้อมีหนังสือข้าพ้องการเกิดในค่ะเนาะก็หนังสือรับรองสถานะภาพบุคคลนะคะเพราะว่ามีหลักฐานต่างอันเนาะให้อยู่ในนั้นเต้ปืนหันเฮาว่าเฮาเฮ็ดการอยู่ในนั้นเต้จังนั้นจึงไหนมันก็ติมีจึงไหนแท้งในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาสังเจอว่าก็เป็นปอและก็เป็นแม่นั่นอ่ํามีหลักฐานอีสังเต็มทนมีเอกสารอ่ําเต็มทนให้ใจหลักฐานที่อันมีโฮมกันนั่นในอ่ํานั้นก็มีเงาหักศักดิ์ศรีกวนอันเปิ้นเป็นพยานเป็นหลักฐานเงาหักศักดิ์ศรีปันเฮาคาตีหลียุ่มย้ําในนั้นค่ะเอาเยี่ยวก็จ้อมหนังหลักเกณฑ์หลักการตั้งภายลุงปองจึงเปิ้นโลเหมือนหนังว่าปูเกปูก้างวาหน้าก้นอันเฮ็ดเป็นก้นไทย5ซึ่งจังหนังไหนก็รู้เลยมีป้าว่าเป็นก้นศักดิ์ศรีมันนั่นค่ะเนาะจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลักฐานอําไรน้ําค่ะเวกาจังเปลี่ยนป่ายแหลกลายปันเพราะว่าจัดป่าลูกอ่อนเฮาค้านั่นก็เลยเหมือนกันสังซื้อว่าเฮาเฮ็ดถูกแม่นจ้อมหนังปึงมันนั่นตอนตาลูกอ่อนไม้จีในนั่นค่ะเยี่ยวก็บ่ถามว่าตีเฮาค้าในไปไล่ตีวัดด้นจันในไปไล่ตีตั้งลำปูในไปว่าหือตีกุ้งเทพในไปว่าหือเสียมเจ้ในก็อยู่ตีว่าตีในห้องเฮ็นนั่นองตีสถานการศึกษาตีการป้ายปัญญาตีนั่นจ่องเปื้อนซ้ำยินย้อนปันหือเจียมเจ้าหนังไหนค่ะเยี่ยวก็สังเจอว่าพี่น้องเฮาเขานั่นวนว่ามีสังเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาบ่ได้ออกปันว่าจําซั่นได้ก็อําเจอว่าติง่ายแง่มเลยค่ะเนาะกําไหนมันก็ติมีจังไหนเที่ยงกว่าในค่ะเนาะ
ลวนนั่นมันจะเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอเป็นแม่มาอยู่ดังเมืองจึงไทยเสลูกก็เป็นปอเป็นแม่ซ้ําเอากับฝากไว้ขึ้นเฮียนดีในห้องเฮียนเสเอาเลือกอําเลทําลูกในห้องเฮียนเพิ่นทําจ้อยเทียมบันรองลูกอันอันที่หลูเลยมีหมายกับตัวรหัสเลขจี้จําซั่นใดแห่งเฮเพิ่นก็ที่ออกปันย่อก็บ่หมายจี้อันว่าในอยู่ในห้องเฮียนก้อยก็บ่ออกกว่าก็ใจแล้วขนาดก้อยก็ว่ามันสิจังเปลี่ยนไปหลากหลายหลายแท่งบ่ปีลวนที่เลยไว้10ปี5ที่เลยไว้อีสังแท่ง5เนี่ยมันก็ดีอยู่กับเลยลองหลักฐานเอกสารก็เป็นปอก็เป็นแม่ลูกอ่อนนั่นเทียงกำหนึ่งจังไหนค่ะอ๋ออ่ำเจอว่าลูกอ่อนมาอยู่ในห้องเฮียนอะไรเล็กเจี๊ยดอะไรวัดไทยกูก็อ่ำใจค่ะนะอย่าไปวุ่นสอนจังนั้นค่ะกูลองกูอันมันเตมีคักตอนมันเตเลยอยู่จอมเปิงไม้มีอันเปิ้นตั้มว่างไว้นั่นเข้ามามือปีไหลลูกอันเป็นจึงหือพองนู่นนี่นั่น1 2 3 4เจ้านาทีเปิ้นเตกดจัดกดทัดด้วยเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะอ่ำเจอว่าเกิดอยู่ว่าเฮาเมืองเฮามาอยู่ไอ้3ไอ้4มาอยู่ไหนก็ไอ้บ่อนไอ้บุญเนี่ยก็มาเฮาก็ไล่ติ๊กๆนี่ก็อ่ำใจนั่นเก่าในนั่นค่ะมันก็ติเลยเปิ้นก็ติมีคักตอนกดจัดกดทัดด้วยเทียงจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะสังเคฮู้เพิ่มเติมจังหือเทียงในต้องถามไล่ค่ะตีจะว่าตีในตีเลียวค่ะเนาะตีลุ่มเจเว้งนะคะย่อก็เพราะว่าหลวนในห้องเฮียนหนูเลยถามตีครูสอนมอสอนผู้อันใหญ่เขานั่นค่ะเนาะเพราะว่าครูสอนมอสอนมังก้อในกติอําเฮ็ดเกี่ยวกับไปลองในเพิ่นกติอําจังตบซับซีปันพี่น้องเขาไล่เต็มทนในนั่นค่ะย้อนนั่นแหละกูอันกูฝ่ายในมันหลูเลยต้องถามเมียนองตีเมียนตางมันเมียงเมียนฝ่ายมันนั่นขณะมันจ่องให้เข้าถึงไล่เต็มๆทนๆจังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็มาฝากตอนจู่ถึงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนเที่ยง1รองในนั่นค่ะออพี่น้องเขาก็มาติเลยมาลาดเกี่ยวกับไปลองหมาย8ค่ะเพิ่นเป็นหมาย8ไว้กับตัวหมาย8เนาะกับติมาลาดนี่ค่ะกึดเขายําอิดออดนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เฮามาถ่อมด้วยแทงเพียงความมนุษย์ถูกใจกันอิดออดก่อนนี่ค่ะเนาะ1ฮู้ก่อนส่งขึ้นมาถ่อมด้วยแทงกํา1ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

ค่ะเหมือนในเลยลาดกว่านี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะปีอันเปิ้นกว่าซื้อไว้เขาตัวกวนปิดหมักหนังนั่นซื้อตีไหลค่ะกวนปิดหมักหนังเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีลองการเล่นปอลิโป้วอลเลย์บอลในแก้ว789ในขณะเปิ้นซื้อเลยตีอบจ.เกียงใหม่ตีศูนย์น่ะศูนย์หอประชุมพุ่นค่ะนี่ข้าวยำนั่นค่ะนะพี่น้องเขาก็ซื้อไรในค่ะออพี่น้องเขาค่ะเพราะปิ่นหมักนังเด็มมีอ่ะค่ะทั้งเก่งใหม่ค่ะนะอันคาราก่อนนั้นที่เป็นปอลิโป้เนี่ยค่ะออพี่น้องเขาจงใจอันเดียวกันได้กลมหัวมากูจอดกูเสียคำถามอันนั่นกับพูดอันไหนค่ะเนาะด้วยรู้จ่องฮันค่ะล้วนเกิดเมืองไทยจ่องปุ้นตึกไทยวัดปันค่ะล้วนเกิดเมืองไทยจ่องปุ้นตึกไทยวัดปันหลู่เลยตัวว่าล้วนเกิดเมืองไทยเนี่ยปอมันเป็นวัดอีสังแม่มันเป็นวัดอีสังปอเป็นวัดไทยหลวงก็อะไรวัดไทยจอมปอเรียกก็หลวงเลยตรวจหลายรองหลายอันสอบปากคำเนาะจ่องมันเจอเตะโผเมกันเตะห้าแต่เหลียวเนี่ยเป็นมีอันปลอมว่ากินจังเฮ็ดปอเปิ้นจึงจะไหนมันก็พิษปักเปิงใหม่มีเฮาหลวงเลยกว่าสอบปากคำตีแขวงตีลุ่มเจเว้งค่ะเนาะอันนั้นก็ได้จังตรวจดีเอ็นเอป้าให้ในนั้นค่ะเนาะเออเรียกก็เพราะว่าเกิดเมืองไทยอ่ะจะว่าเตะเลยไว้ไทยกำเหลียวค่ะนะปอแม่เป็นวัดอีหังก็เตะเลยหลวงก็เตะเลยจอมก็เป็นปอก็เป็นแม่อันนั่นในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะปอเป็นปอเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยไหนได้ก็กว่าแจ้งเกิด15วันแจ้งเขาในทะเบียนวัน15วันไหนก็กว่าเรียกก็ปีไว้ไล่ไว้เกิดมาปออสัก7ปีจองก็เลยกว่าไทยวัดไทยในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไทยในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะจังหนังไหนค่ะอ้อตัวอินลู5หันอยู่5นั่นเตรียมกว่านั่นหันอยู่ค่ะปีอันเปิ้นกว่าซื้อไว้ค่ะในลาดกว่าเนาะขายหมดพี่น้องปอปีเขาตั้นหือมาปอปีเขาตั้นนี่เฮาก็เย็นสีแบดเฮียงกว้างเลยเฮาก็ฮู้เนาะอ่ะผัดยันมื้อยาวนะตั้งเพียงความหวานหูถูกเจอค่ะเด็บยินชมขอบใจพี่น้องขออันด้วยผ่านตั้งไลฟ์ด้วยถมตั้งเรดิโออ้อมร่วมค่ะเนาะป้อแม่ปีน้องลุงป่าหน้าอาเล็กหนุ่มเท่าใจยิ่งสามป่านเจ็บแสนเจ็ดแสนนัดบ่ให้ผิดผลหมดแน่เยี่ยวก็อยู่ลีกินหวานเหตุการณ์ขึ้นยังไม่ซุ่มกันกูก็กูกวนค่ะนะผ่านยันพี่น้องเขาเขาเมื่อกว่าก่อนเลยดังเพลงความวงวันห้องไว้ว่าแม่ตาเก้าเนื้อนั่นค่ะส่งเพปันกูก็กูกวนค่ะเนาะเฮามีเจอแม่ตากรุณาป้องเจอปันเขาสี่กำค่ะเขาหมู่เขานุ่นผ่านยันมือเยอะค่ะมาซุ่มค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่ออาคารไม่น้อยกว่า6เมตรส ำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: ธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

0: กันไปทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะฮะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ยเมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจอร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมศัพท์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณียบัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์เ
1: หมินซุงค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văn giữa thái từ thi chua

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อ้เก็บปอเจชั่วได้เก็บบ้านต้องเดาจะไม่ใจขโมยเนี่ยหอสิทิมบัตรทองหรอสิทิมบัตรพิชมบัตรก็ไม่ใจเป๋าก็รู้ใจชั่วขโมยต่อเปล่าจะเนี่ยหออีเสียงก็มือเป๋าก็เนี่ยหอแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ต่อแล้วก็ยืมมือถอก่อนรอพอสต่อสถานีอนามัยหลังจากจะใจชั่วเป๋าจะก็ละต่อเท่าก็แจ้งผู้สะต้องมือถอเป๋าเนี่ยหอ สปสช1330ผู้เต่าเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยหัวโตก็ม่วงไปเล่นบัตรของไปตู่เจ้ามันเจ๊เจ้าต่อจะเชิญวัวไฮตาลสนนอยังก็สับปอมูสีหรือเจ๊ชั่วหัวลุเชิญยอชิงญาจารินก็แดงเดาเจ๊ก็ยังจุ่มมูถอแดงเดาแหล่งเป้าก็แต่ตู่ชื่อเจ๊ตู่เขาจอตู่ลอปานเสียจอเราจะจำเดาเช่าเจ๋อเดาเถ่งเต้เช่นหัวเตาซอหัวมั่วเชิญย่อย่อหอเด่นเดารู้เชิญย่อยศูย่อหอยิ่งท่าจัดหัวรู้เจ๋อช่วงเดาใช้หัวก็เชี่ยวถอดเบารู้เจ๋อช่วงเดาเตา
8: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อ

เงี้ยจงอีจงหนาสกุติเน่งจางสวดเล่าส่วนนู้วันพระหัสบดีนู้ติเจ้าลู่หยิลินดูเฮียงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจอกจั่วมานู้นัวกุญยางจั่วเลียงเร่เมงเก่าเป้ยตูจากกึกังนู่นัวยอดจัวหัวปีกี้ยอนย่างจัวเลียงเร่เมงเก่าเปล่าตูจากกึกังปีกี้ยอนยู่ช่องนัวยอนย่างจัวหนึ่งช่องมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงเชียงใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวเจยุทธออีจงหนาสกุตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดโซโหเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วจองดาวจัวสวดเล่ากูแจงปังชังรังสู่ต้องจัวฮาลูมองดอยลู่เสงแจงใหม่หนอเอตังคีนัวเจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาสวดเล่ายูลุนจูกูเนาะอัวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาสาวอวนได้หนัวเจกูโตมัวไม้ต้องฮีเสงย่างอีร่างลุจากูลุ่มใบฮาตาอยู่หนานูหนอจะลุจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกี้รอใจตั้งเล่ามาอ้อนู้นัวจีรอสยอลุลีนัวแต่ยอหนาโน้เนาะยอย่างจัวลุลีคือยอหนาโน้มาจัดเลยมัวร่างหลุดจ้าหนัวจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านงเต่ายูจูไปจอหนาชัวชัวแหล่งหนอมาจัดเลยจอหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกี้รอใจอ้วกี้เจ๊ส่วนซื้อหนัวกูยัวกูกุยบางเตาอีช้างสูสือจะโลถังคาชัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจัวตั้งขีหนูห้ามาย้อจวนเตาช้างสูสือหนูย่ออายัวลูฮาจูยัวลูฮาจูนเตาจอมาตรการคือยัวเราจอเต้งเหม่งอุทกภัยเราสย่อเราจอเต้งเหม่งเตยย่างฮะเราจอเต้งเหม่งกึดเตยขัวย้อจัวพังเก่าเต้ยหนอมาสะเลยัวจัวลดผลกระทบจัวอีจงหนักสกุตินิ่งจังสวดเหล่านอเนอร์มาจ้อนหนุจื้อรัฐบาลปุกูเต้าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาปัวเต่ารับมือห่อปัวเต่ารับมือเชิงรุกหนอจูจัวกีคือยัวตีไทยจอวิกฤตฮะอ้วจัวจอดเล่เหนื่อยอุจกวดยอดจัวพังเก่าเต้ชอบมวดเลยย่างฮะจอดเล่เจ้าชื้อยอดจัวพังเก่าเต้หนอเนอมายอดจัวหูเต้เชิดท้ายเจกู้มั่วจอสภาพภูมิอากาศหนอเราสยอดจอฟัวจัวคือเนื้อเพ่งหลงเปล่ามาจอหนูจื้อรัฐบาลคือย่อยศชนันนี่ย่อรองนายกฮะรัฐมนตรีอุดมศึกษาคือย่อตู่ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกุญยอดสัวพังเก่าเต้กู้เตาขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกจาคือลูกช่างเปล่าวิโยฮตาหยัวอัวจัวจุดช่อหอยัวปังจัวอัวจัวจุดช่อหมดเลยย่างฮะจุดช่อหมดเลยช่างสื่อหลอสยอเลขหัวยอดสัวพังเก่าเต้ชั่วชั่วช่องหนอมาจอหนุ่มจื้อปุ๊กกู้มั่วเปล่ามาตรการเร่งด่วนคือย่อลูปังจั่วอ้วกี้ย่อเจ้าเล่งหนัวย่อป้วยหัวขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินหนอย่อป้วยหัวปลดล็อกจ้อระเบียบโครงการเร่งด่วนเอจ้ามงเสนอจั่วเดาซ้ำจ้ามงเสนอจวนเดาส่วนกลางหนอลูเร่งจัดสรรจอหญ้างบประมาณหอจอหญ้างบประมาณคือยัวสือมงเหล่าจอเต็งแม่งหนัวหนออ้อมาปุ๊กกูตั้งวอลุ่มมอนิเตอร์เน่งเก่าเปล่าชั่วโมงเนอะปุ๊กตั้งจอวอลุ่มมอนิเตอร์เน่งเก่าเปล่าชั่วโมงยัวยัวอ้วจอระบบคอมเมนต์ฮะเซ็นทรัลหนอฮะอยู่อัวจออยู่ปังจั่วคือเจ๋งฟ่างหนอปังจั่วเจ๋งฟ่างจอระดับ
เล่ห้าอยู่ปังเชื่อมโยงข้อมูลจู่จวนดอกปอพอห้าอวดจวมห้าเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดมากู้มั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าส่งระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านมือถือรถยนต์ผ่านลูกสูต้งรถยนต์หัวเซลล์บรอดแคสต์จัวจอไปเส่งชั่วเล่งชั่วตัวห้าอีหยังจื้อย่อจอนวัตกรรมโดรนเหาะรถยนต์ศูนย์พักพิงมาปั้วกู้เต้าโง่จอเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือลอสยอจ้อเครือข่ายจ้อใจก่อนดาวมหาวิทยาลัยท้องเพลจวนพังเก่าเต้หอกัวซื้อจ้อโดรนย่างมงชวนจวดจ้อจุดเสี่ยงห้ามงบ้างจ้อศูนย์พักพิงใจต่อจ้อต้นเองคือหยอบผู้อพยพมงโชจวนดาวเต้เถากือมั่วเต้งเหม่งเกลย่างเกลช่างสือเต้หนัวยอดจวนขอต่อกันเกิดเราสยอขอที่เปล่าหนัวมาปุ้ยหาตาปุ้ยอยู่ว่าปุ้ยอยู่ปังอวจัวจ๋อตุ๊ดเล่ยอปุ้ยอยู่ปังอวจัวตุ๊ดเล่ยหอปุ้ยหาตาขจัดคอขวดลำน้ำครบวงจรหนัวยอปุ้ยอยู่ว่าเขาตุ๊ดเล่ยหอปุ้ยอยู่ว่าเขาตุ๊ดเล่ยจั่วกว่าเนื้อตู้จ๋อเราสยอจั่วกว่าจอดเล่ยเนื้อชาจุดเท่าเลยคือยอดจัวตะหลิงอ้อเอสะเลจัวจัวหมดเล่งย่างเนอะมาปุ้ยยกขุดลอกคลองแม่น้ำน่านฮานัวมาปุ้ยหัตตาปุ้ยยวนเน้นจุดเปราะบางเก่าหยีจุดอวกีหนัวย่อแม่น้ำยมโนเนอะยอดฮานปุ้ยยวนเน้นจุดเปราะบางเก่าหยีขออวกีห้าปุ้ยอยู่อวนดอกตัวแม่น้ำยมหนออาวิโยฮาตาจัวปุ้ยอยู่ประสานดอกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเอโยวางแผนอาเข้าจดเล่ยสำรองเต้จากือโยมั่วอาเล่ยขัวลอสิยอภัยแล้งลอสิยอเต้เถากือตั้งรู้ใจดูนางหนัวมาสวดเล่าสัตว์เล่ยเตาเล่ยซื้อหนอมาจอพื้นที่คือเสียงอุทกภัยหอกูมั่วยอดโซหูเต้เฉาไทยลอสยอพังเก่าเต้หนอมากูมั่วตั้งซอยออีเช้งไปปัวเจ้าเจ้าไปขอเชิญมั่วจอพื้นที่คือเสียงเล่ยหยวทิ้งช่วงเล่ยนางหยวทิ้งช่วงเอหยวอวดจัวมั่วภัยแรงลอสยอหยวอวดจัวมั่วเล่ยขัวคือเย็นเล่นเดาเปล่าปัวเปล่าเจ้าเปล่าขอเชิญมาสวดเล่าหยวจุเตาซื้อปังจั่วห้าหนูเนอะสดเราอยู่เตาซื้อปังจั่วเอสะเลอวดสวมมอความปลอดภัยเดายูทูเข่งห้าสะเลยูเต้ข่งรอสะเลจูปวดจั่วมาจ้อหลักการหอคืออวดสวมยูมั่วกีเป้าตระหนักรู้หนูหอตระหนักรู้ห้าอยู่เตาจูซอตื่นตระหนกเต้ชาคือใจซาคือมดเล่ยากมาอยู่อยู่จุเตาจุดช้อนชายอ๋ออยู่จุดสังหะตายุวะเลยจังมาสาเลอวจัวอยู่จุนจุดแตงแมงอยู่อยู่จุดสังเลยหนูเอสาเลอวยอยู่จุดอวลุซาจั่วขอจุดขอนเนอะเอโยฮาตาจ้อไปเสงคือเตาใจกีกุ้นโฉหอเดาเล่ยากเราซื้อย่อเล่ยขวามั่วเป็นสื่อคืออยู่ดาวสูต้องมองทอกีปังจวดดาวจวนดาวตู่สายด่วนนิรภัยอีชังหยีเปล่าดาวชัวชัวลุชหอแต่นู้นัวกูกู้จมัวจังสุสืหนัวจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าดาวเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลุจออีชังกีหล่อใจจัวสวดเล่าดาวนงกงกีหล่อใจอ้วกีจวนซื้อมาเนื้อจวนเต่าร่างหนัวยอกุยมัวร่างกิลอเซกุลุ่มใบหาตาหน้าฮัตซื้อลูกกัวมัวนอนเนอจะหลุดจอจัวไปสวดหลังเต่านองกงกิลอเซอ้วกิ้ง

mà chuồn giữa núa chỉ cú dúa cho cắn lưu múa ý trắng sự sự lò sự do ý răng lục báo họ cho lù thằng chua bế suốt lờ tàu báo chuồn giữa mà nhớ chuồn đầu răng núa chỉ dúa lưu hà chù à đầu chó trái khu mò dúa lưu hà chù đầu chó xịt bạch thong hà chó trái khu mò mà à nhớ chuồn đầu tu bà thàn thọ chữ họ nhớ chùa đầu chó chạy khu mò mà bố cụ tàu tàu tuôn thua tàu lý nô hà ta chó bay sinh suốt lờ họ nhớ chùa tặng sự nô mà nhớ chùa hú chó chạy khu mò chì bố cụ tàu chó nhà họ chó chạy khu mò cứ dọ ra thà bản lì mà bố cụ tàu chó nhà thằng chó dọ lùng đầu xó bò xó chó mà tặng sự nô tế bố hà ta chó nhà cứ bố tàu đầu xó bò xó chó cho để cháu lo lê cho nhà cứ bôi yếu chủ cho lù khu cho bây sẵn xua là cứ nhỏ chuồn đọc khó chân đó mà ua chua cho nhà lù khu mó chứ cháu nữa nữa ua chua cho nhà lù khu mó chứ cháu mà xa lê bố hà ta bố yếu xe tế ra họ tế yếu tàu yên thốt thuần xịn họ yếu mua bí dưỡng dù chó chế khu mơ rộng phía bàn ế cà chôn ha rộng phía bàn mạng hà vi thịa lại ông còn bộc rộng xuân thóng thịn ha lử dạng rộng phía bàn cứ yếu chó chế chua chế khu mơ rát thà bàn họ mà cú bụ tàu hà ta bố tàu nha tàu lùa lê chó cứ bố yếu khu mơ nó หัวยอดส่วนเต่าจอดใช้คู่มอคือยอดจอรัฐบาลเล่มาจอญาคือเต่าลูเจชื่อเจ้าคืออยู่จอมงคูจอตัวนึงคือเต่าใจมอมาย่อฮาตาไปสวดลาหอมัวเป็นสื่อคือยัวปังจั่วจอหนุกจือรัฐบาลลอสยอดจอคือชั่วคู่มอปัวจอดใช้คู่มอปัวเต่าเล่หนัวเนอยอยู่ยัวสุเต่าใช้หัวยูทูเคิงตัวจงอ๋อชื่อชอบปูจอยูทูเคิงมัวม้อม่วงเก่งมานิวจงจัวอยู่ฮะนิวหาเจ๋งอวดจัวประหยัดจ้อรายจ่ายเหาะคือจ้อหนูจื้อปั้วอยู่เตาเถิดจัวอยู่ฮะมาจ้อหญ้าคือปั้วเจ้าลูกคู่ม้อหนัวยอไปสวดเราเลยหญ้าย่อจ้อหญ้าภาษีซื้อหอคือจ้อหนูจื้อปั้วเตาเมื่อจัดสรรจัวไปเตาเสือลูกคู่ม้อหอกมาย่อจัวหูไปลู่เต้เชียวไทยหนัวมาปั้วหาตาสังจาสวดเราเลยสุขภาพรงหอมาจะชอบมัวม่อมวงเก่งเราสยอมัวม่อเจมัวกีคูม่อกูทรงมานเดาไปได้เจ็ดไทยหนูกูยออีขอเชิญกูจอหนูจือปัวใช้หัวไปเลยสุขภาพรงเกิดเลยฮะเอไปยอดจุเต้าชื่อปังเนอเนื้อจัวต่างสื่อหนูแต่ไปยอดจุเต้าชื่อปังเอจะชอบปูจัวอยู่มัวม่อมวงเก่งยอดจุเต้าใช้หัวอยู่ทุกแข้งตัวรงมาเนื้อจัวอันเดาลูย่อจวนเต่าจ้อหนุจรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขหอปูกูเต่าเชิงกลางขับเคลื่อนนโยบายกีใช้หัวยูทูเคงจื้อหาจ้อนโยบายคือสุขภาพดีทุกช่วงวัยมุ่งเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อป้องกันลอสยอดติถ่ายจ้อกังมอกุยยอดจ้อโรคไม่ติดต่อNCDS หนูสื่อเลยจ๋อกังม้อช้างกังซื่นช้างซ่าเป็นต้นหนอฮะกี้คือยัวอัวจ๋อลังหนูเชิงรุกยอดจวนเดาจ๋อชุมชนย่อป้วยยัวมั่วสื่อเลยมั่วจ๋ออสมอแล้วสื่อยอดจ๋ออาสาพยาบาลชุมชนลู่ใช้หัวจ๋อไปเสงคือยอดจัวหูลู่ใช้ลู่จอนเดาเตจ๋อไปเสงสื่อเลยมั่วสุขภาพคือทรงหนอสะเลมัวสุขภาพคือทรงมาสะเลจื้อเต้ามงคูม่อหอยอดสัวต่อใจคูม่อเยอยู่รอสุขภาพทรงหัวใจคูม่อรอสะเลจ๋าขอคือยัวเต้าลูกคูจอมอหนอ5อวดสัวประหยัดค่าใช้จ่ายยอดสัวอันดอกสวดเหล่า5หอมากูยออีหยังคือทรงช่างเปล่าเลยเตยอดสัวต่างสื่อหนอมาสวดเหล่ากูชื่อปังจั่วเนอจื้อปังกันจื้อเลยอ๋อจื้อยอก็ปังจั่วใช้หัวก็ตุเข่งตัวจงชอบปูจั่วกัวก็มัวม้อมวนเก่งซื้อเลยจ๋อกังม้อเบาหวานโลกังม้อเจ้าโลแต่อย่างหนูอ๋อยอ
จอหนัวมาย่ออ่ะจอกังมอคือบ่ฮู้อัว N C D S หนอมาจอกังมอหนัวนี่ย่อลุ่นดอกอ่ะกินนอกี่เฮาดอกอยู่ลูกขอนยาวซื้อเนาะมาสวดเล่ายศสุเต้าไซนอจกัวจงอ่ะช่อนอได้อย่างคือนึจมัวกังเฮาฮะช่อนอได้อย่างคือนึจมัวกังเฮาช่องคงกว่าเฮาเล่เฮาเจอเฮงอ่ะยัวเต้านอได้อย่างคงคือมัวจานซื้อกังเฮาจอยยูทูบเข่งซื้ออ่ะซื้อเลยจออาหารลอสยอจอเจ้าหมอจกัวครบ5หมู่ฮะชั่วๆนุ่นัวมาก็อยู่จุดเตาสายนอเต้เร้าหมอคือครบ5หมู่ช่อเฮาเล่เฮาเจ้าลอสยอจุดช่อนอเต้อย่างของคือกลางๆชื่อแห่ง5ช่อนอเต้อย่างของคือมั่วๆเจาะแห่งก็นอแล้วก็นอมีจุดซื้อช่อนอดาวๆมาซะเลยอั่วซั่วอย่างจอกลางหมอคือย่อโรคเอ็นNCDS หนัวเตาอ๋อมากูยอกีปังจั่วคือย่องหยี่แห้งไอ้สวดแล้วกูชื่อปังจั่วเนอเตนูนัวกูกูอาจจะหลุดทางค่าจั่วไปสวดแล้วเตาเปาเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจยอลูมัวจอฟัวจวดเลยนางทางจั่วไปสวดแล้วเตาเปาส่วนซื้อมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเตาต้วนทัวเตาฮาตานูนัวโยมัวนางคือยังเล่นดาวเจ้าเจ้าโซยเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางยัวลูยอดจัวอ่านดาวนางยัวลูยอดจวนดาวลู่เสงเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบุญฟัวจัวมาอยู่มัวนางลูลูยอดจัวเก่งขอเชิญชื่อเสงยอนยอดจวนดาวลู่เสงเชียงใหม่พะเยาฮาลู่เสงน่านหนัวเอฟัวจัวจ่ายอดกุยเยงเล่นดาวเนิงเก่าเป๊ะจูเนิงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดกุยเยงเล่นดาวเนิงเก่าจัวจูไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนู้ติจื้อจูนู้ติเก่าอี้รู้หยีลินดูหนัวอยู่มั่วนางคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงป่วนย่อจวนพังเก่าเต้มาอยู่มั่วนางลูลูย่อจวนเก่งขอเช่าห้ามากูปู่เต่าฮาตาอ้อนู้นัวมาหัดเฉ่งม่วนทางลูแห้งๆเก่าเลยอ๋อไอ้สวดเล่าอยู่เต่าใช้อยู่ทุกแห่งตัวจงอ๋อมาสะเลจื้อมั่วม้อมวงแกงเนาะยอฮาตามั่วนางลูลูเลยนัวเตจื้อซ้อนนางจ่อเข้าทั่วคือนือนงนงอ๋ออยู่อยู่เต้านางจ่อเข้าทั่วคือโคกขวาห้านางเข้าทั่วสะกดสู้ๆอยู่ลูจีวิยอฮาตาย่อจัวไปต่อซาเจลูใจลูนางหอย่อจัวแกงลูรอเตนางเพ่งเจ้าชั่วๆลูซื่อหอมาอัวจัวเพ่งจ่อฟัวจัวเพ่งนงนงเปล่าๆแห่งอ๋อมาสวดเล่าอยู่เตาใช้หัวอยู่ถูกแข่งตัวสองห้าช่อมองตีนางอ๋อช่อมองตีนางเอสะเลอวดสวยอยู่จื้อมั่วม้อม่วงเก่งเนอเตกูจะรู้ทางค่าสัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลงหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจกูอยู่จอกลางลูจออีร่างกี่หล่อใส่จัวไปสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใส่อวกีส่วนซื้อมาเนาะส่วนเตาร่างหนัวกูย่อถอต้วนเตาอีตูซื้อเจยอก็กูเตาสู่ต้องตัวฮาตาก็หุวันเน่งยอดส่วนดอกเจดีโคกเอก็สังนองอีร่างสวบปังเสียงคือฮาตาเล่งยอดชั้นตู้หนอเจกูกุมบางเตาร่างสวบปังเสียงหนัวเหล่าเจกูโยมัวร่างสวบปังเสียงฮาตาเล่งยอดชั้นตู้หนัวยอดลูจออัวก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเหล่าเตาจูก้อนหงกงกีหล่อใส่อัวกีเออีปลาหนอเจกูเลยหมักจอกังลูเต้นดังดังดอกสวดเหล่าหนอกังหาเหลือเนอะมายอดส่วนเต่าไปสู่ต้องจวนเต่านัวมาอ้อนนัวหอกูฉังดูกู้กู้กันเลยฮะเต่าเถ่าคือมัวนางลูหรอกนางกูลูอี้หนัวปลาเตนกูโตหรอกฮะอ๋ออวดจัวสู่ต้องจัวฟัวจัวกู้จงจอฮะตั้งสุมามลมเปล่าแห่งลีเนอร์เอยอดส่วนเต่าไม่ใช่จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่างเต่าตัวกงกี้หล่อใส่เต่าจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่านัวเราสุยอนเต่าสู่ต้องตัวกงกี้หล่อใส่เต่า
าจวนดอกตุ่มเบอร์สุต้งศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อเอ้ยจวนซื้อหนูเจ๊กูยัวลูมัวร่างซัวพังเสียงกือฮัตตาแรงยอดชั้นดงหนัวจออัวก้อนละตูทุพงยืกวัดคือหัวตั้งกูหาหอหนึ่งถอตัวอวนหนึ่งละตัวห้าจอจัวไปสวดเล่าตอนทูหนึ่งนองกล่องกีหล่อใจอวกิ้ง

mà xuân dữ nua chè cù yúa cho cáng lô tê ăn đau đớn đau ít trong nạt dữ cứ tin nâng trang suốt lời mình dữ hó mà cù ua trong đau chua ít trong nạt dữ cứ tin nâng trang suốt lời ha cử mấy suốt lời cù sang sát tí cơ tua chớ cù lút lang lút rù đau đau cờ mà cù dông xa cờ ế thọ chớ mấy suốt lời lút lang lút rù tua dặn cầu hả hó ua trong đau chua ít thù nạt chế sảnh vang nhó chuồn tạo lút ròn tông tao mà có cu tàu đau số tông tua hà cho cu hà ta nhớ chuồn tàu mấy lúc tròn tông tao mà cu tàu nàng chữ lưu tàu ô lúc li nó lờ ua chua tê con tê lồng tê mê tê bó cử tua tăng lê lờ hoa cho cứ chữ tua lò tu chữ tua cho cứ tua tàu lò cha lê lăng tăng tua tăng lê lờ nó mà cu dông sát cơ cứ có cu hạt chảnh sau đó có cú hạt chỉnh đau sụt tông tua còn kí lo dậy kha cho bé suốt lâu tao bao ha mà cú dù mi suốt lâu tu sát ha e thoát sơ cho nạt sự cứ tin anh chàng suốt lâu cứ nhớ chuồn tao lú dọn tông tao lú lặng lú dùng ha ó ha sau thủ nạt chế sảnh vang nữa lú lặng lú dùng ha mà cú hả cô, ở trong đào chua ít tu, phong như họ có sử dụng bị hụt ở lý xong mà có cô xong đời tua hà ta nhớ dùng sơn dầu ó nhớ dùng sơn dầu cho có ha cháu có lút lặng lút rượu tua dặn cầu ha ó nhớ dùng chua giải chế chuyên giải xe mà có cô xong đời tua hà ta nhớ dùng ó đi chơi nhớ chuồn tập mấy lú rọp hà phương mà nàng chưa lú lo lê cho bay sảnh cừ nhớ chuồn tập lú rọp hà phương xong nữa mà chứ báo hà ta sở dụa nốt lắng chứ lê lào nọ mà cô có hà ta thỏ ý rằng số băng xếng cháu xa chùa mê số lào hà nọ mà cô mơ sao chê cha ế lự ra cô cho cán lưu chặt lại ca nói chì cô lê mạng băng ý rằng đau lù cho cháu mê số lào lút lăng lưu dùng nọ hà ô trong đau chùa cho phong như họ chôn lên đào tù cử mấy cô xong đời tua tăng sư mà cô chú bụ hả hả ua trong đào chùa tù phong như cứ lúc bây hụt ua sụp hẳn nì nó có xong đời tua hà ta cho lấy nàng nú nua nhớ chùa đời mấy rõ là sư cho phố chùa nú nua nhớ chùa nú nua rong lấy chàng nó mà cho nụ chú bố hà ta nú nua chê dỗ muốt lấy nàng cứ dành lên đầu chăng chào phảnh bùa nhớ chùa phán cậu tây nó ê nàng dỗ luôn đau nhớ chùa đầu lút xến tranh mày lâm bang แพร่ต่างอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์หนอเอชื่อเซ็งคือนายโยลุนดาวช่างเปล่าย่อนยอดจวนดักลู่เซ็งเจงไฮพยาวฮาลู่เซ็งนานเนอเตกูว่าจอมดาวจัวก็ลู่ลู่หนูคือก็หนูตัวหนูฮาเชิ้ลก็ลู่ลังลู่จูฮาเชิ้ลไม่สวดลอยลู่ลังลู่จูตัวอย่างเก่าฮาอ๋อฮาโอจอมดาวจัวอีจงน่ะจะกูตีนั่งจังสวดลอยคือไม่กูสั่งสติกเกอร์ดาวดาวเกิดตัวเชิ้ลกูลู่ลังลู่จูฮามากูจงซักเกอร์เอทอดเชิ้ลไม่สวดลอยลู่ลังลู่จูฮาอ๋อฮาหยกขโมยตู้พงเหยื่อก็ส่องดอกตัวก็สืบลุ่มไปหัวจ้าเย้งสิ่งเจาะหนอมาก็กูส่องดอกตัวหาตาย้อนส่วนดอกไม่รู้จอแม่แต่งมานางหลุดชั่วนู่เลยหนอมากูจงซักก็คือก็กูจริงส่องดอกตัวกงกี้รอเจค่าชั่วไปสวดเล่าเตาเป้าย้อนส่วนดอกสุดต้องจนดอกหนอฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดลางลุดจู่อมาต่างสื่อหนัวหอเตกูยัวกูอวดจำดาวจัวกูปู่เตาหอฮาตาย้อจัวออนุนัวเจ๊เก่งคอชอยกูมัวมัวนางลูเหงนางลูชัวชัวนู้นางเจ้าเจ้ามาตุ๊ดจื้อเฟ่กูย้อมอวดล้างจื้อเลยหล่อหัวย้อจัวเก่งคอชอยมากูโคโคว่าเลยอวดจัวเตะกองเตะลงจื้อรงเลยห้ามากูถอดเชื้อไม่สวดหล่อลูดลังลูหัวย้อจัวเตะคอชอยกูมัวนางลูชัวชัวนู้นางเจ้าชัวลูชื่อเหรอไม่เยอะจุเตาใช้หัวไม่ถูกแข่งตัวรองห้าหัวยอดซัวเต้ขอเชิญคืออาจเล่นนางขอขวานัวหลอกูเชิญไม่ลุกหลังลุจูห้าอ๋อเอตั้งสืนัวเต้ลุชื่อเหรอกูอยู่ตั้งหลอกมากูทอว่าเจ้าซัวอีจงหนักสกุลที่นิ่งจังสวดเราห้าคือไม่กู
ม่กูหัดเฉ่งลุนรูกูย่ออัวพงยือเถาปี้ลุจูจัวเถาเศร้าฮักอัวจองดาวจัวสวดเหล่ากูเจ๋งปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลลูมงดอกลุเสียงเจ๋งใหม่ฮะลุชื่อหอกูยัวตังหล่อชัวกือเย็งเล่นเตอร์เจ้านาทีหลักซื้อเจกูกู้ยัวลูจออีร่างซัวปังเสียงเจ้าลูกจออัวร่างต่อกังเกิลจัวไปสวดเหล่าเต่านงกงกีรอใจอัวกีย้อจัวย้อจัวมอหนัวหลักซื้ออ๋อเองย้อจวนเต่าร่างนัวนัวเจกู้ย่อทอต้วนเต่าอีตูพงยือหอก็สืบลุ่มไปหูอวนเน่งลือเชียมาก็ซองเต่าตัวหาตาก็สังนองอีร่างซัวพังเสียงหาตาหนาเส้นเต่า หนาเส้นเต่าเน่จั่วหนาเส้นเต่าเน่รอย้อเหาปลาจั่วลุหลีหนอกือย่อเดสนี่เล่าร่างสวดพังเสียงโนมาตั้งสมากุณชาจุดเต่าร่างกูก็ถอตัวก่อเจกูสะเลถอมัวไม้สีช่องร่างก้าวกือร่างสวดพังเสียงกือลุ่มใบหาตาหนาจู้เกลูเปียจั่วมอจิตาเจ้าลูจออัวก้อนละตูหอจอเสือก็เชิญอัวก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเหล่าตองถูกก้อนหงกงกีรอใจอัวกีอัวร่างต่อกันเกิดย้อนสัวตังกีหนัวหล่อซื้อตังกีหนัวเจรู้ชื่อหอกู้ตังหล่อเจกูกู้อยู่ว่าลูสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหล่อซื้อปีอีจังจังดูอ๋ออีจังจังดูสวดเหล่าเลยมั่งตัวเชิญจื้อจัวจูน่าเล่าจัวจัวเท่ารู้ชื่อหอเก่ายังเต็งจูเก่าหยีเต็งตังกีหนัวเจถอดจูกว่าชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจูกีนอกกังย้อนรงย้อนรงสวดเหล่าตั้งกี่หัวเจ็ดทอดสุกวัดชัวชัวเล่งชัวตู่จวนซื้อจู่กี่นอกกลางย้อนรง

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เซนอาไลสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมตุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและ

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขา

0: กำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อแกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

些话不能换啊，那么啥历史我都知道话不了我啊，阿波历史我把个我们人家他接买啊，斯坦尼维提尤克在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดูจังอ่ะมันก็ใช้สวทเชียงใหม่ไปเหอดังอ่ะเอาวิทยุว่ามือจะมองก็มันยังไงว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM นะยี่ครึ่งความถี่ไปเหอติดตัวเนี่ยฉีดซื้อจู่ว่าจู่เนี่ยคือดูละอาทิตย์ถ้าว่าระบบไลฟ์เนี่ยฟิสบุยเพจไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮงอ่ะมาบอกว่ากดติดตามแล้วไปติดตามได้เฉพาะงานที่เนี่ยครับว่าสุดสุดแพ้ว่าเฉพาะในเรื่องยี่เก่งอ่ะเอาไรรายการสูงดมงงไม่ยังเฉพาะบริการมาคือทิ้งมาคือเหยียดความตัวยังอ่ะไหนๆไปคือโฉมมุขวานีเจมุติความตัวง่ะที่มุลงไม่ยังคือเหยียดมุขวานีสามมุงอ่ะที่มาคือหนาทิ้งเนี่ยความเหยียดคือหนาเนี่ยสติเนี่ยเรื่องตัวอย่างง่ะอาทิเนี่ยง่ะที่มาเทเชื่อคือง่ะนั่นเราถึงมาปีมั่งอาทิสืบจริงเชื่ออ่ะมาสังวันนั้นปีมั่งบางทีโลเอนาจากวังอาเธอเชื้อ HIV แบบเชิงไงอามุสะงอมัญญานาธรรมเหนือสูงมัญญาคือง่วงช้าง่วงมือว่ามันสิ่งที่จ้าหรือไงธรรมคือซึ่งยี่ติขุมิสาเลงอาเธอยี่ขุยี่ตรงอย่างชดซึ่งกูคงอาง่วงช้าง่วงมือว่ามันยังคือซึ่งสาจังหวะจะเชื่อไงที่ทุกสังกัดมองเห็นอาพี่อารุลคนยังคงว่าเสียงว่ามันตัวเสียงอาที่บ้านงูไม่ยังอาคือมีอามองูไม่ยังเธอจังหวัดกรุงเทพวังอาทำไมเธอแปดหมื่นอาเห็นหมื่นเหตุงูเฮียสาสงูตัวเสียงครับผมอาที่นี่ก็ที่กางงูไม่ยังทำไมเธอจังหวัดชลบุรีบ้างอาทำไมสามหมื่นที่ตัวเสียสิ่งว่าตัวเสียงครับผมอาที่นี่สาก็ที่กางงูไม่ยังเธอจังหวัดสมุทรปราการไม่ไงมาทีมือโฉดตูงว่าเฮียสาสเชียวตัวเชียวครับว่าอาทิเนลีกันหรือกับเฮียจังหวัดนนทบุรีไงไม่เฮียทีมือโฉดตูนี่เฮียสิทธิ์เชียวว่ากันที่กางว่าไม่เฮียจังหวัดปทุมธานีไม่ไงทำไมเฮียทีมือลีตูสาเฮียเหตุสงวะโฉกันที่กางว่าไม่เฮียจังหวัดระยองเนี่ยเฮียทีมือทิตูสติวัดวังอ่ะอาทิเนศกาติกาโมไม่ยังเหอจังหวัดนครศรีมายังเหอทิมุชิตุทิมุชิตุทิเฮกุสุสวะเฮกาติกาโมไม่ยังจังหวัดของแก่งไม่เหอทิมุงวัตุเฮียชิตุสุสวะกูกาติกาโมไม่ยังเหอจังหวัดอุดรธานีไงอุดรธานีไม่ยังเหอทิมุงยิตุชิตุสวะตรงอ่ะอาทิเนศกาติกาโมไม่ยังเหอจังหวัดอุบงราชธานีงานมาคือทีมเมืองสาเฮียสิริวัฒน์อธิบายว่าภาคเหนือถ้าพวกงูไม่ยังไงจังหวัดเชียงใหม่งูไม่ยังคือหนีเมืองสาตุกุเฮียลิศกุวัฒน์ที่นี่ซึ่งหนีกาติกางูไม่ยังคือจังหวัดเชียงใหม่งาจอดจีฮ่าไม่ยังคือทีมเมืองสิตุงวะเฮียหนีสิริวัฒน์อธิบายว่าภาคใต้งูไม่ยังไงมาคือจังหวัดสงขลางามาคือสุสากาติกามังงาทีมึงโชเฮียลิซิลิวะจวะที่สุสากามาพิอาลุงไม่ยังไงว่าเสียงว่ามัวมาสติลิจวะรู้กันไหมคือที่ซึ่งยี่ติโกมังงาชกงไงยี่คุยตัวอย่างชุดสกุคมาคือที่ผู้ติดเชื้อ HIV ไงรู้เองนั่นสมาคือที่มีว่าสเปียบรุงงาอาทิบังงูไม่ยังชกงาอามากุเดมากว่าชื่อจำโงงาอาวุจากวันเบงะเอาอามาที่ลงะเอาพัฒนาตัวงูเป็นยังไงอะอามาคืออัตยาป้องกันตัวเองอะอัตยาจำมือเป็นไงที่กระโดดไม่ยังว่าวูพยองมันในซ้อเป็นไงไอ้พวกเอาวูมาป้องกันไม่ยังคือตันตาของงูเป็นยังไงหรือนานหนึ่งเป็นยังคือเอาวูถูกความว่าซ้อตันใต้เป็นไงนามาที่จื้อว่าเป็นไงอามาใส่เห็นยิ่งไปคือชุดเลือดมาเป็นยังคือมาสนใจอยู่เฉพาะไงโน้นว่าตันตาจะมาว่าตันตาไปกันนามาซื้อของมังงะอาจจะไปหาสังเกตขึ้นอย่างมังงะมังหัวเสียงัวมือตัวเฉพาะงานอาทิบังไม่ยังเฉพาะงานมาคือขึ้นสมุทรงานอามาลีตัวเยี่ยงกับเบียกวยเฮงะมาลีชี้เฮตันตาว่ากันยังคือถุงยาหนามาคือทีเดียวป้องกันไม่ใช่ไงถุงยาหนามาไม่ยังคือมือสบายเธอโอ้โรงพยาบาลรัฐบาลเฮงะสุดสิบเปื้อเปื้อแจ๋งอ่ะ
มังว่าชิวกว่าวูที่เซเว่นที่เชื่อเฮสุที่วูยังอ่ะอาทิตย์ก็เขาวูว่าที่ป้องกันเหตุชกงานงานยานโอที่ได้ปัจจุบันต้องงูมันยังไงอาวุธที่ซื้อหรือมันยังคือนาทีมาปั้นหนึ่งหรือมันยังคือชาคาร์มังยี่เปอร์เซ็นต์มันต้องเชื่อไงชิจวนอ่ะอาทิตย์นี้มาโกดิมาใจยังอ่ะปีว่าวูโกดิมาคือว่าญี่ปุ่นไงก็ชิชินเนี่ยพัดดงมันยังไงสักวันจะติดกระเป๋าเหรอว่าวูบิชิเชโรบุลูโคเบอวูจ้าอีบนาพัดรบะเฮงมาขั้นเป็นยังเฮงยิ่งกุญย์ตัวยิ่งไม่ชิงไงยาแบงมาเฮอามาอีพึ่งดิฉันพัดเดียงงูไม่ยังไงถ้าชิฟราบังเฮงยิ่งกุญย์ไม่ชิงไงทำไมเฮงว่าเมียดอยเพดหอมงายาถิ่นมาสาวาลิวตัวยากู้ดงมันยังเฮยิ่งกู้เดียวเชื่อชื่อเชื่องูไม่เฮตัวยิ่งไม่เฮว่ายิ่งชื่อเนี่ยวันตัวเชื่องว่าหัวกุญย์ไงอะไรแบบยี่เฮเนตส์เมียเฮมาขั้นเป็นกันยังไม่เฮยิ่งชื่อยิ่งกุญย์ไม่เฮเชื่อ his everything อะลุยนั่นเรื่องนี้ไงกันยังไม่ยากทิ้งตัวเพียร์หนึ่งเล็กกว่าชั่วโมงอะอาทิตย์แบบนี้ชั่วโมงอะมาโกดีมาจำโมงอะมาเสียงยิ่งไปเหินนารมาเหอขึ้นยังอะวัยรุ่นไปเหอแต่ก็มาสนใจชั่วโมงอะป้องกันยังไงไปเหินนามาเหอจุดสังอะทำไมยากยึดข้อมูลมาทีเดียวตัวเราแบบว่าทำไมปีมากทีเดียวสุดจริงเช่าชั่วโมงอะไปเหอบามาอยู่สูงอะชั่วโมงเหอมาจากนี้เราช่วยที่เรียบมากที่เรียบประกาศเจนเตียงง่าทำไมถึงมาปีมาเช่าช่วงง่าที่นี่ง่าที่มาเที่ยวช่างโง่ไม่ยากเลยที่มาปีมากเลยอาทิตย์สตาจินช่างงานไปที่มองโง่ไม่ยากยาสอทนอชอบไม่ใช่ง่ายี่เมื่อสุดสุดฮับแบงโง่ไม่ยากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่ใช่ง่ายยาประกาศยี่ฟลามังงาวชาวว่ามาเหอจามโอฟาตาบุรุษเธอ黑哈初年或年黑哈过年整个一过年都往下初次顾客，也别忙我们呀，米希罗哈去约门哈去列不容啊，门哈去怕列我们呀，阿家家嘛容哦，这个在巴子路公那嘛啊，你和我就把啥事也那嘛，那怕奇怪那嘛提来给那不容啊，阿提别呀和呀真得不容啊。ภาคเหนืองูปัญญาเธอจิ้งไห้ไงพะเยาน่านไงที่นี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกที่นี่คือจังหวัดกำแพงเพชรไงที่นี่คือจังหวัดตราดสุโขทัยไงที่นี่คือพิษณุบุรีมาคือพื้นที่ภาคเหนือหรือแจ้งเตอร์ฟลามังอาวุธพื้นที่ธรรมจักรสมยาคือมาคือที่นี่ฝาระจามุตาบุรุษงามที่ถึงกางงูมันยาผ้าตะวันออกเฉียงเหนืองมันยังไงมาเอ่ยจังหวัดชัยภูมิไงหนองคายบึงกาไงสกลนครไงอันที่ยังเฮนครพนมมุกดาหารไงอันที่ยังเฮอันนาเจริญอันที่ยังเฮอุบลราชธานีไงที่มาเอ่ยติดกางอันที่ยาเจนเตฟลามังไงโอ้ชาวลิซูปิควาธรรมจักรสุภะไงมาเอ่ยโอ้ยข่าวยิ่งดูเฮติตาได้ไงปิความหาเลียลิกเลหะสุติประกาศเจนเตียงไงที่ถึงกางงูมันยาผ้าตะวันออกมันไงจังหวัดปัจจิมบุรีไงสาวแก้วอาทิตย์เหอจังหวัดจันทบุรีไงอาทิตย์เหอจังหวัดตรังไงธรรมจักรสุเหอมาเหอจำมอฟาต้าไงที่ถึงกลางโง่ไม่ยังเหอภาคใต้โง่ไม่ยังไงจังหวัดพังงาไงอาทิตย์เหอจังหวัดกระบี่อาทิตย์เหอจังหวัดภูเก็ตไงเฉพาะว่าพื้นที่ธรรมจักรสุเหอไงมาเหอจำมอฟาต้าบางทีสูงยี่ห้อยี่กู้เงินซึ่งไงมหาที่เรียกขึ้นเรียกที่ยังเหอมีราคาเยอะภาษาเจ้าง้อมหาเกือบพันเลี้ยงงูบรรยายเที่ยวอาจจะลึกคุยเคยจะสูงเงาอาจมหาฝาตาจะมหาเลี้ยบหาอาจจะจะมังอาทิตย์เที่ยววัวจูบาจะสูงเงามหาเลี้ยสลงงูบรรยายในวัวจูบาข้อนี้คืออาจจะจีลามารุงว่าจะสัสเกจีลาบลาบเชื่อกวยลามังอาสุดจุบยามารุงว่าเมียชีเมียจะลึกเกินนับยาที่ประกาศเจนที่ฟลังเงาบังอาวัวที่ชุนยี่ข้อนี้กุญย์เสมาหาเขือดว่าเงาอะไรกว่าเจ้าวัวข้อมูลกับกุญย์กับเชงเงาบางกว่าเจ้ามหาเลียจะกูกุนนะเรื่องบางบางทียี่ข้อมูลแต่กับกุญย์เชงเงาทำไมถึงมาปีเมื่อทีนี้เจนตัวเชงเงาที่เป็นยังไงเมื่อสาวชาวราชมุกวาที่ว่ากันนั่งเงาชาวทวิทย์นันจัสโซเงาที่ทางไรสวดที่สุดเลยข้อความงอเงาวชาวราชเงาอามาว่าถูกใจแล้วถูกใจเยี่ยงเงาที่นี่ครับสุดแพ้แล้วชาวราชที่ยี่กึ่งเงากุลละกุเชยเยี่ยงเงาที่เป็นมุกวาทุกคนนั่งเงา

Atinyi nga tima te shahe awo shahwa warang watama pima ati suta jinsha tiga dobanya awo masu suhu zuangwa ata anu tilipa yibahe masu hebe menanga tima ngwa hata wapi manga ya jala hitam lo bema ngwa menyanga pihwa no lombe lekem benga gwa so zago zaba so tanaba jino jinama nga no pandao ngwa banya so ya tano pamulibahe nga no lo jinyihe no lom kwa sa jinyigwa หัวใจแต่ละเนี่ยที่เรียกฮักคือสุดตามังไงว่ารอบลอยตามังไงไอ้ที่เรียกไปตั้งงบเนี่ยโน้ตขวานี่พิจารณาบ้างงอซูฟัวมาไอ้ที่เรียกไปยังงบเนี่ยจะมาคืออาวุชัวบุรุงอ่ะยี่ทัวขึ้นไหนมันจะคือฮุบอาบะสามาเบืองอ่ะอาจจะยังฟุบักโคจะมาคืองวดตุบักสุดโคจะบุรุงอ่ะอาจจะเป็นอย่างคืออามากระติดใจยังอ่ะโน้ ช่วงยังวันนู้นไปสาวันนี้เหรอยี่เบอร์เบอร์สุดขวานนี่แหละว่านู้นรู้ว่าร้านยังไงว่าสุดมาสุดที่อาทิตย์จู่ว่าใช่ไงนู้นมาโทนู้นพูดมาบุบเบอร์นู้นว่าบ้าหาวมูลเลยเขาเหอะใจลอยบุตรงไงว่าพิ้วฟ้ามังงาจู่เชี่ยมาเหอะถ่ายยังไงทำไมเหอะมีความผิดยังไงอาชีพบุตรบ้างก็สู้ลงมาเกินนะบ้างก็ยินหนาบางก็นุ่งฟ้าฝุ่ยบ้างมาเหอะกลุ่มมาแล้วช่วยไงอาทิตย์ยังว่าอยากกบจะเล่าเจ้าเหอะช่วงอ่ะอาเบอร์เขาพิ้วฟ้านู้นลงม
ันทาวดงานนุปพียงนุช่วยชงแงโคบือสามาเบื่อว่าบาสามาเบื่อผู้บังว่าตุกุจังกันมาทำมาปีมากที่แต่สุจิชาวชาวดังงาทายิงอาทิตย์นี้งานที่มาแต่เชื่อว่าอาทิตย์จะมาปีมากแต่แจ้งเตยช่างงานกูหลักเทเลปีมากประกาศจะอมสริยากระทรวงสาธารณสุขเจอาทิตย์นี้กรมอนามัยงานที่มาแจ้งเตยฝรั่งอ่ะมือฮาริจังงบัญญัติมีเชื่อคือดวงงานประกาศว่าอวุธจะสุบังไงอวุธนี้มีเชื่อความจำมาเหมียะอธิบดีกุลางอมันยังได้ยาอีกข้อมูลมาดูแลมั้งแกอาผมไม่เชื่อความยิ่งจามาอาที่เลี้ยงมาเหอะอีกข้อมูลเขาก็จะเชื่อไงอธิบดีอมันยังไงอาเมียจอยาจังหวัดหน้าแบงซ์ไงจอดแต่กระจวงกันมาอย่านอนไม่เชื่อแต่ละยิ่งชาจะไปเหอะยิ่งชินายิ่งชิฮวงก็เหมือนเราไงก็ยังคุยยี่หัวแต่ยังในสุขกรรมไงคุยยังพม่าปีงอมันยังเหอะที่ผมมาเหอะอะไรยังเหอะยากาเขินไหนยาเสียสเปรดงาอธิบายยังแบ่งเช่นมังงูไม่ยาชงงาผมไม่เชื่อมังฮาริจไม่เคยที่ไม่เชื่อดูมังฮามยางงาบ้างผมไม่เชื่อข้อใจเขามาแต่ทีนี้จำมังงาไม่เชื่อผมไม่เคยจำมันทำมังเคยขึ้นยางงากว่ายิ่งดูจำมังฮามยางงาไอ้แบบว่าพอข้อใจผมไม่ยาวมาเสือตีมังกูแบบว่าผมชูมีแล้วเหรอชูมือแล้วนั่งยิงอ่ะอธิบายจะได้จำมันทำมังงาจำมันทำมังไม่เคยแต่ละยี่ชาจะมาสุดาฟูมาถ่ายยิงอะไรมาคืออันตรายยาชกงาอันเป็นเมืองฮาริจงโอมันยังอ่ะอาวุธที่มีชีวิตจะสู้คืออันมาคือเนี่ยจำงอ่ะอันมาจำมันแต่เป็นแต่ละยี่ชาจะมาสุดาเกี่ยมาสุดาฟูมาถ่ายยิงอ่ะทำไมเขาพยายามว่าคือมีความผิดจวางอ่ะอันที่จริงคืออาวุธที่เกิดมาแน่นอนมาซึ่งมันยังคือกว่าสุดสุดาคือที่นั่งยิงอ่ะทำไมเขาถึงมาปีมาที่สุดจริงช่างอ่ะแต่แม้แต่เชียงงูมันยังยากสำนักงานตำรวจไซเบอร์ทำมาแจ้งตัวพลัดทำมาเองว่าเมียชุดอาวุธชุดอะไรทว่าปีมากยังไงอาเมซาเรียกลุ่มมิชาชีพเป็นมั้งไงเอาเวลากว่าอาวุธโทรศัพท์คุณยังไงยี่ข้อความเอสเอ็ดว่ายังไงว่ายายลิ้นสุพลัดยายลิ้นสุพลัดมันเมื่อคืออาเมซาเวลาทบานพบบัตรทีมึงบ่ายี่สิทว่าการรบเป็นยังไงเอาเวลาสุพลัดยี่รถบีจะมาคือโจบางอาชีพเนาะพันยี่ดีงูไม่ยันได้แล้วก็ทุฟลาชิงไงนั่นทุฟลาไม่กุลียเจ้าทีเจ้ากุลีสมัติลียไม่ยังไงมาที่ชิพจิตจงงูไม่ยังคืองามาถ่ายเย่ถ่ายยี่ดีงาทำไมยังคือยากลุ่มมิชาชีไงแก๊งคอนเซนเตอร์หลักสมมาคาสุดวังอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลยานโยบายอาทิตย์แต่ละยี่ห้อวัดที่ความกึ่งละมันคือมีงามาสับเป็นยังคือตุเชมันจงมาเจอจำงาอวุธรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกของการจะคนเดียวที่ทุกฝรั่งนั่นแหละอิลินสุฝรั่งมีวิธีมันจงามาเจอคือจำจงาที่มันเนี่ยคืออวุธสมุทรที่ก็ต้องไปเหรอเฮ้ยเขาดูเขามาถึงจะไปเหรอจะว่าทุกฝรั่งเนี่ยกุลีจะไปเหรออวุธสมุทรที่ยุติใจง่ายไปฟุบอว่ามาอวุธข้อมูลส่วนมาคือจะง่ายอาจจะเป็นอย่างไงมาเจอจำงามาสัญญาคือหลักสมมาคือส่วนที่ความยุ่งความจำมาคือขมิ้นอันเป็นการว่าจะนี่จะช่วยกันนั่งยิงอ่ะมาสักส่วนที่นั่งยิงอ่ะ
gwa wo mananye so to fo la ba go le yejero a ti di jobe nga a wo sa mama ta yinga so ta better a wo komo so pya te ye nga fo ba no na ka a in ba da ma so pya te na shi nga so ta ba so pya te ba nga wo ho ni ma sa nga wo ho ma pya nga a ba a ma ti ke je ma shi nga a ma ga za ma nga a ti ba ngo ba nya nga wo shi ko ra pi ma ma ga a ti la zwa nga a ti ba ga a tsa ti mu la ni mo fa ni sa mo wa te kwa mo la kwa nga ni ne a tso mo fa ni ji mu wa nga a wo re ka li su ngo ta ma ga ye wa la ye ji ho ko le cha nga a wo shi kwa wo na so ti so la ga zo shi zo ma fo za shi la kwa ga mya wa che na za pe za ga ta zo che nga ti ni ka ni a wo a ke do ga a le ale kwa je re pepiani kwa kwa ni kwe jenga te pe za se mulanga ni mo kwa ni sa mo wa te kwa mulanga kwa nga ni na vo she kwa pi ma ma ke atelia zonga ke bo mo kwa